ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD

ชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ที่ยุกระจายเสียง
1: Hit FM Next
0: ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: FMMAX radio.com Hits FM The Next
3: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

การใหม่ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD

ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD FM Max

0: งานจากมิเลอร์นะครับไม่รักอย่าหลอกนะฮะสวัสดีคุณผู้ฟังที่ HIT FM Next ยามเช้าแบบนี้ 8:21 นนะครับวันนี้วันพฤหัสบดี15ตุลาคม2569แล้วนะครับเผอแป๊บเดียวครึ่งเดือนอีกแล้วฮะแล้วก็แป๊บๆก็จะสิ้นเดือนอีกแล้วล่ะนะครับอุณหภูมิตอนนี้ที่จังหวัดลำปางอยู่ที่ 25.1 องศานะครับฝนสะสม 3.2 มิลลิเมตรด้วยกันนะครับอุณหภูมิต่ำสุดเมื่อเช้านี้ที่ลำปาง 23.6 องศานะครับสูงสุดเมื่อวานนี้วัดได้ 33.3 องศาเซลเซียสด้วยกันนะครับผม DJ PF วชิวระคุณากิติกุลดูแลคุณผู้ฟังที่นี่ยาวๆถึงเที่ยงวันเหมือนเคยเดี๋ยวเวลามาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในยามเช้ากันแล้วนะครับ
1: It's hot news เรื่องฮอตประเด็นร้อนต้องฟังช่วง Hit Hot ข่าวร้อน
0: มาเริ่มกันที่ภาครัฐกันก่อนเงินฟังครับเขาประเดิมกดปุ่มจ่ายเงินเยียวยาผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยครั้งใหญ่ที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วนะครับโดยจ่ายให้แก่ผู้ที่สูญเสียรายแรกเป็นจำนวนเงินสูงถึง2ล้านบาทผ่านความร่วมมือของปภ.และธนาคารออมสินนะครับขณะที่พิธีกรรมทางศาสนาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีบวงสรวงการอัญเชิญพระมหาพิชัยราชรสนะครับหลังการบูรณะสังกรเพื่อเตรียมพร้อมงานพระราชพิธีสำคัญครับส่วนกองทุนระหว่างประเทศ IMF นะคุณผู้ฟังครับตอนนี้เขาประชุมกันอยู่ที่กรุงเทพมหานครประกาศปรับเพิ่มตัวเลขคาดการ GDP ของประเทศไทยปีนี้ขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 2.1 นะครับรับอานิสงส์เม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและ AI ส่วนเช้าวันนี้ครับคุณผู้ฟังฮะทองคำถึงแม้ว่าหุ้นของทองคำนี้จะตกลงแบบงวบเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าเช้าวันนี้ทองคำฮะคุณผู้ฟังครับในประเทศนี้ปรับตัวดีดขึ้นทันที550บาทหรือทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 65,750 บาทขายออกบาทละ 65,950 บาทส่วนน้ำมันขายปลีกในประเทศก็ยังคงทรงตัวนะครับแก๊สหุงต้ม95อยู่ที่41.44 บาทสตางค์ต่อลิตรนะครับสภาพอากาศวันนี้คุณฟังนะฮะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภัย24ชั่วโมงข้างหน้ามวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมส่งผลให้ภาคตะวันออกภาคกลางและภาคตะวันภาคใต้นะคุณฟังครับมีฝนตกหนักบางแห่งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็เตรียมรับศึกหนักจะมีฝนฟ้าคะนองสูงถึง160ของพื้นที่นะครับเสี่ยงท่วมขังผิวจราจรส่วนลำปางวันนี้ของเราอากาศเปิดนะครับมีแดดจัดสลับเมฆหนาฝนลดลงเหลือร้อยละ10-20เท่านั้นเองนะครับและนี่คือข่าวในยามเช้าวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมวันนี้นะครับ
1: It's hot news เรื่องฮอตประเด็นร้อนต้องฟังช่วง Hit Hot ข่าวร้อน

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2565
1: เปิดพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ BYD ลำปางศูนย์จัดจำหน่ายและบริการครบวงจรแห่งเดียวในจังหวัดลำปางใกล้แยกหลักกิโลยักษ์ BYD รถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตเชิญเข้ามาสัมผัสและทดลองขับได้วันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นวันอาทิตย์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นสนใจติดต่อสอบถามที่054-222-777 BYD Build Your Dreams
2: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: มาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์รถเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้คร
4: ับ เหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกที
3: แต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
4: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบาย
3: เพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ

0: หนึ่ง
1: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
0: มือถือสมาร์ทโฟนยี่ห้อดังลดละลายทั้งเมืองดาวเริ่มต้นเพียง99บาทลั่นทั้งวงการแบบนี้ไม่มีอีกแล้ว
1: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
0: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อข่าเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
2: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
3: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054019619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
0: กินอร่อยลุ้นโชคใหญ่กับป้าปี๋รสนิยมแคมเปญใหญ่แห่งปีอร่อยลุ้นโชคปีที่1รับของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท
4: 300,000 บาท
0: ลุ้นง่ายๆเพียงซื้อสินค้าป้าปี๋รสนิยมหรือรสล้านนาทุกๆ100บาทรับคูปองลุ้นโชค1ใบเขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรและที่อยู่ให้ชัดเจนแล้วหย่อนลงกล่องลุ้นโชคในร้านค้าที่ร่วมรายการลุ้นรางวัลใหญ่กว่า150รางวัลแจกทั้งมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าทองคำแท่งโทรศัพท์มือถือและของรางวัลอีกมากมายกินอร่อยลุ้นโชคใหญ่กับป้าปี๋รสนิยมแจกจริงลุ้นจริงยิ่งซื้อเยอะยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นมากร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569และประกาศผลผู้โชคดี21พฤศจิกายน2569ทาง Facebook ป้าปี๋รสนิยมป้าปี๋รสนิยมอร่อยแล้วลุ้นโชคด้วย

0: ายนะครับทุกนาทีชั่วโมงหน้าคุณผู้ฟังครับผมมีข่าวดีสำหรับใครที่ชอบท่องเที่ยวนะครับททท.เขาจะแจกส่วนลด500บาทให้คุณผู้ฟังจองตั๋วบินไปเที่ยวในราคาแบบสบายกระเป๋านะฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาเล่าให้ฟังนะครับ
1: Hits FM Next Music Recommended
2: โดย Toyota ลำปางร่วมเดินทางเคียงข้างไปกับคุณ

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

0: ์ค่ะ
1: ชัวร์ไหม
2: ชัวร์ครับ
1: ชัวร์ไหมครับ
0: ชัวร์ค่ะ
1: แล้วพวกคุณล่ะชัวร์ไหม
0: ชัวร์ค่ะ
1: ใครๆก็มั่นใจในชัวร์เพราะ Toyota ชัวร์ลำปางเราคือศูนย์บริการซื้อขายและเปลี่ยนรถมือ2ที่มีคุณภาพชัวร์และพิเศษซื้อรถกับ Toyota ชัวร์วันนี้รับข้อเสนอสุดพิเศษส่วนลดพิเศษ 20,000 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ฟรีโอนฟรีค่าจักรฟรีน้ำมันเครื่องเติมถังฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองฟรีเช็คระยะ24รายการฟรีล้างขัดเคลือบคาสปาพร้อมการรับประกันแบบ Exclusive CarToyota ชัวร์ลำปางข้ามทางรถไฟนาขวบ500เมตรฝั่งซ้ายมือโทร054-228-247เรื่องรถมือ2ต้องมาที่เรา Toyota ชัวร์

0: ูดคลินิกที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มาแอททิจูดเพราะเราคือความสบายใจแอททิจูดคลินิก Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: มั่นใจเลยส่องกระจกทีไรเจอใบหน้าหมองคล้ำใต้ตาดำ
2: แวะมาปรึกษาคุณหมอที่อินโซคลินิกสิคะคลินิกบริการด้านความงามใกล้บ้านพร้อมดูแลคุณให้คุณสวยดูดีพร้อมให้บริการโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมฉีดโบท็อกซ์โปรแกรมอัลตราฟอร์เมอร์โปรแกรมไดโอดเลเซอร์โปรแกรม CO2 เลเซอร์โปรแกรมคิวสวิชเลเซอร์และอีกหลายบริการความงามเปิดบริการทุกวันอินโซคลินิกคลินิกสีชมพูตั้งอยู่บนถนนฉัตรชัยก่อนถึงโรงเรียนมัธยมวิทยา200เมตรสอบถามเพิ่มเติมโทร0929329966 ID Line ทีม @ Inso Clinic และ Facebook Inso Clinic สปอตโฆษณาชิ้นนี้ได้รับหนังสืออนุมัติเลขที่คสพ.ล.ป. 1/2567

ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD FM Max

0: Hits Music Prompt K on Hits FM Next
1: โดยโกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดตลาดสดติดแอร์มีสินค้าครบครันมากที่สุดทุกสาขาใกล้บ้านคุณ

แน่นอนนะครับหลายๆคู่หลายๆคนนี้อยู่กันยาวนาน10ปี20ปี30ปีมันก็มีบ้างนะฮะที่เผลอกันไปนะฮะไม่ค่อยสวีทเหมือนเมื่อก่อนกลับมาสวีทกันเหมือนเดิมก็จะทำให้ชีวิตคู่นี้มีความสุขมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ ETC ชั่วโมงนี้ขอบคุณนิยมพาณิชย์ลำปางด้วยนะครับตอนนี้ก็มีงานรถลั่นสนั่นเมืองคุณผู้ฟังครับแหมเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยจะหนาวนะฮะหนาวมากกว่าทุกๆปีแล้วก็หนาวนานด้วยเพราะว่าฝนเยอะนะฮะแน่นอนนะครับมีผลเรื่องของสุขภาพแน่นอนติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นกันดีกว่าครับตอนนี้สตีลสเตเบลเอลตันนะฮะขนาด 3,500 วัตต์ราคาพิเศษสุดเลยทีเดียวคุณผู้ฟังครับ 1,790 บาทนะครับหมดแล้วหมดเลยเฉพาะในงานนี้ที่นิยมพาณิชย์ลำปางใครที่กำลังอยากจะติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นแนะนำเลยครับมางานนี้คุ้มแน่นอน054-222-999นะครับสินค้ายอดฮิตบริการแบบนี้ต้องนิยมพาณิชย์ลำปางและโรงพยาบาลเคหะนครรามแนะนำเลยนะคุณผู้ฟังครับเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองเพื่อสุขภาพที่ดีนะครับอย่ารอให้หลายๆโรคเนี่ยต้องบอกคุณผู้ฟังว่าเขาไม่มีสัญญาณเตือนเราก็อาจจะไม่มีอาการเกิดขึ้นมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นให้เราตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงกันจะเป็นไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองโรคเบาหวานแม้โรคอะไรต่างๆที่อยู่ในตัวเราเนี่ยเราไม่เห็นเลยนะคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นมาตรวจสุขภาพกันดีกว่านะครับตรวจพบความผิดปกติเร็วเราก็จะสามารถดูแลแล้วก็ป้องกันสุขภาพได้ตั้งแต่วันนี้นะครับเพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลนะครับ054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเคหะนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ Hits Music Daylight

0: จอพาร์กินสันนะฮะคุณผู้ฟังครับแหมหน้าหนาวแบบนี้เริ่มจะเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับหลายๆคนนี่เตรียมตัวที่จะแพ็คกระเป๋าออกเดินทางกันแล้วนะครับตอนนี้ต้องบอกคุณผู้ฟังว่าการท่องเที่ยวของประเทศไทยหรือว่าททเนี่ยก็จัดแคมเปญใหญ่นะครับร่วมมือกับ7สายการบินชั้นนำนะครับมอบความสุขให้สำหรับคนที่รักการเดินทางด้วยส่วนลดตั๋วเครื่องบินเส้นทางภายในประเทศนะฮะแบบจุกๆถึง500บาทต่อเที่ยวเลยทีเดียวคุณผู้ฟังจดโค้ดไว้เลยนะครับไปกรอกโค้ด fly to dome นะฮะ flytodom นะครับ flytodom นะครับไปกรอกโค้ดแล้วก็เตรียมรับความคุ้มค่าไปเลยครับใครที่กำลังจะไปเที่ยวพักผ่อนจะชิลรับลมหนาวหรือคุณฟังที่ฟังอยู่ที่กรุงเทพภาคใต้หรือฟังที่ไหนก็ตามแต่ฟังฮิสุแฟมเน็กซ์ตอนนี้อยากจะมาเที่ยวที่ลำปางใช่ไหมฮะจดไว้เลยครับ fly to dome นะ flytodom นะครับจดปฏิทินรอไว้ได้เลยเพราะว่าเขาจะเปิดให้จองสิทธิ์วันที่15ตุลาคมถึง15ธันวาคมนี้แล้วก็สามารถใช้เดินทางได้ยาวๆจนถึง15มกราคมปี70เลยนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่รู้จุดหมายหรือว่าปักหมุดจุดหมายไว้แล้วว่าเอ๊ะปลายปีแบบนี้เราจะไปเที่ยวไหนก็เตรียมกดจองตั๋วในราคาสุดคุ้มกันได้เลย
1: Hits Music Prompt K on Hits FM Next
2: โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30 พฤศจิกายน 2569
2: มือถือสมาร์ทโฟนยี่ห้อดังลดละลายทั้งเมืองดาวเริ่มต้นเพียง99 บาทลั่นทั้งวงการแบบนี้ไม่มีอีกแล้ว
1: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30 พฤศจิกายน 2569
2: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อข่าเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
3: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference

เสมอมานะครับเฮอเอสกับเฟลโลเฟลโลนะฮะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าผมมีผลงานวิจัยก็บอกว่าคนไทย 40% เนี่ยตั้งใจครองโสดนะครับเหตุผลหลักคืออะไรเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาบอกให้คุณผู้ฟังได้ทราบสำหรับใครที่กำลังโสดในตอนนี้เอ๊ะชั่วโมงหน้าผมพูดเนี่ยตรงหรือเปล่าเดี๋ยวติดตามฟังได้เลยนะครับชั่วโมงนี้ขอบคุณนิยมพันธุ์นิดลำปางด้วยนะครับรถลั่นสนั่นเมืองตอนนี้อย่าลืมนะคุณผู้ฟังครับสตีเบลเอลตรอนเครื่องทำน้ำอุ่นแบรนด์ดังเลยทีเดียว 3,500 วัตต์ราคาพิเศษ1,790 บาทนะครับเฉพาะในงานรถลั่นสนั่นเมืองวันนี้ถึง30พฤศจิกายนนี้สินค้าหมดแล้วหมดเลยนะคุณผู้ฟังครับมีจำนวนจำกัดนะครับที่นิยมพาณิชย์ลำปางแล้วโรงพยาบาลเขลางนครรามนะครับศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลนะฮะคุณผู้ฟังฮะต้องบอกคุณผู้ฟังเลยว่าที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเนี่ยเรามีแพ็กเกจโปรแกรมในการตรวจสุขภาพมากมายเลยทีเดียวนะครับตรวจก่อนรู้ก่อนค้นหาความเสี่ยงก่อนเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองนะครับเราก็จะสามารถป้องกันแล้วก็ดูแลสุขภาพได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้า054-019-619ต่อ1201นะครับโรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ Hits FM Next เดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้านะครับที่นี่ Hits FM Next

บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่ง

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: มีแค่3ตอตั้งตัวเตาแล้วมาเหมาความอร่อยได้ที่โกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเป็ดเกล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาโกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพี่ชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร080-070-4716 Facebook โกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ด
0: เรามาดูกันดีกว่าว่าที่ร้านท่านโมประดับยนต์เขามีบริการอะไรกันบ้างนั่นติดตั้งฟิล์มกรองแสงลามิน่าแห่งเดียวในลำปางดำนอกสว่างในไม่รบกวนสัญญาณติดตั้งในห้องปลอดฝุ่นและบริการติดตั้งประดับยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนี่ก็บริการล้างแอร์ฆ่าเชื้ออบโอโซนโนนท่านโมคาวอชล้างขัดเคลือบครบจบที่เดียวทั้งภายในและภายนอกด้วยผลิตภัณฑ์ Exclusive Premium คุณภาพสูงจากต่างประเทศราคาเริ่มต้นเพียง299บาทและก็นี่ร้านกาแฟรสนิยมกาแฟอร่อยบรรยากาศดีร้านท่านโมประดับยนต์5แยกหอนาฬิกาติดชลประทานที่2โทร0817245415ท่านโมคาวอชโทร0654159940
3: I'm an attitude เป็นกันเองทุก attitudeให้คุณรู้สึกส

ลี่ยนมือถือใหม่กับมหกรรมโทรศัพท์มือถือ AI และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026จัดเต็มตลอดเดือนขนทัพรุ่นใหม่มาให้เลือกแบบจัดเต็มทั้ง iPhone 18 Pro Max iPhone Duo Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Oppo Find X10 Pro Max Vivo V80 Lite Xiaomi Note 17 Pro Max

อนสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด 20% และพิเศษลงทะเบียนฟรีขอสอนการใช้งานมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กพร้อมเรียนรู้เทคโนโลยี AI ให้ใช้อุปกรณ์ได้คุ้มกว่าเดิมลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ www.siamtv.com อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัปเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026วันนี้1ถึง31ตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุก

0: ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: FMMAX Radio.com Hits FM The Next
3: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

0: มากๆเลยทีเดียวในตอนนี้นะครับเจ้าของรอยยิ้มโอบนิธินะฮะช่วงวันนี้ขอบคุณโตโยต้าลำปางด้วยนะครับฉลองครบรอบ75ปี Land Cruiser ให้คุณผู้ฟังรับข้อเสนอสุดพิเศษเลยทีเดียวไปสัมผัสตำนานแห่งความแกร่งนะครับถือว่าเป็นรถในฝันของหลายๆคนในสายลุยเลยทีเดียวสำหรับ Land Cruiser นะครับเขาเดินทางมากว่า75ปีแล้วนะคุณฟังครับไปสัมผัสทดลองขับได้ที่โชว์รูมโตโยต้าลำปางแล้วก็คุณฟังซื้อ Land Cruiser FJ วันนี้นะครับข้อเสนอสุดพิเศษดอกเบี้ย 1.99% นะครับพร้อมส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.75% นะครับเรามีประกันภัยชั้น1 Toyota Care แล้วก็มีชุดแต่งแท้จาก Toyota มอบให้ด้วยนะฮะต้องบอกคุณฟังว่าชุดแต่งเขานี่มีหลากหลายแบบมากๆเลยทีเดียวคุณผู้ฟังชอบลุยแบบไหนสายลุยสายซิ่งจะวิ่งในเมืองนี้ได้เลยคุณผู้ฟังครับไปเลือกกันได้เลยที่โชว์รูม Toyota ลำปางแล้วก็สิทธิพิเศษเจ้าของรถ Land Cruiser รุ่นใหม่นะครับทุกรุ่นก็รับไปเลยบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาทเมื่อออกรถ Land Cruiser FJ ขยายระยะเวลาการรับประกันสูงสุดถึง5ปีเต็ม 150,000 กม.นะครับเมื่อเข้าเช็คตามระยะที่กำหนดรวมไปถึงโปรแกรม TCFR Plus มูลค่า 22,000 บาทไม่พอคุณผู้ฟังครับไปเติมน้ำมันที่ PTT Station ก็รับแต้ม Blue Point คูณ3ไปเลยครับมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับครอบครัว Toyota ลำปางนะฮะตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้รถยนต์ Toyota ต้อง Toyota ลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในนะครับ
1: Hits Music Daylight
2: โดยโตโยต้าลำปางร่วมเดินทางเคียงข้างไปกับคุณ

ปราโมทและป๊อปปองกูลคุณผู้ฟังครับผลสำรวจคนไทย 40% เนี่ยเขาบอกว่าตั้งใจครองโสดนะครับเขาบอกว่าเหตุผลหลักเนี่ยเขาไม่อยากจะปวดหัวเรื่องเงินนั่นเองฮะแม่ต้องบอกว่ายุคนี้ไม่มีคู่ไม่ตายนะฮะแต่ไม่มีเงินช้อปปิ้งเขาบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยทีเดียวซึ่งสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสคสสชนะครับเผยผลสำรวจสุดพีคหลังยุคโควิด-19นะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยครองตัวเป็นโสดกันพุ่งสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะฮะกว่า 40% นะครับเปิดใจตรงกันว่าเลือกที่จะอยู่คนเดียวเพราะว่าเขาสบายใจเรื่องเงินมากกว่านะครับไม่ต้องคอยกังวลว่าเอ๊ะจะวางแผนค่าใช้จ่ายของชีวิตคู่ที่เพิ่มขึ้นตามเศรษฐกิจยุคนี้ยังไงนะครับหรือว่าใช้เงินหาความสุขให้กับตัวเองแบบชิลๆแบบไม่ต้องเกรงใจใครอยากจะโสดอยากจะสวยอยากจะหล่อแบบสับๆวางแผนอนาคตได้คนเดียวอยากจะไปไหนก็ไปคนเดียวได้อยากจะซื้ออะไรก็ซื้อได้เลยนะครับก็เรียกว่าโสดแบบมีสไตล์แบบสบายกระเป๋านั่นเองนะครับ

ของการฟังเพลงบนโลกออนไลน์คลิก worldwideweb.fmmaxradio.com ฟังสดชัดใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีสะดุดด้วยระบบเสียงคุณภาพระดับ Full HD FM Max

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: ที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้คร
2: ับ เหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกที
1: แต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
2: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบาย
1: เพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที
4: ่กรุงศรีออโต้สาขาลำปางหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร054-237-800กด1
5: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
6: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
7: ลดสนั่นทั้งเมืองกับเครื่องทำน้ำอุ่นหลากหลายแบรนด์ชั้นนำลดละลายราคามีเงินเพียง 1,790 บาทก็เป็นเจ้าของได
6: ้ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
7: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
8: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
7: กินอร่อยลุ้นโชคใหญ่กับป้าปี๋รถนิยมแคมเปญใหญ่แห่งปีอร่อยลุ้นโชคปีที่1รับของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท
9: 300,000 บาท
7: ลุ้นง่ายๆเพียงซื้อสินค้าป้าปี๋รถนิยมหรือรถล้านนาทุกๆ100บาทรับคูปองลุ้นโชค1ใบเขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรและที่อยู่ให้ชัดเจนแล้วหย่อนลงกล่องลุ้นโชคในร้านค้าที่ร่วมรายการลุ้นรางวัลใหญ่กว่า150รางวัลแจกทั้งมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าทองคำแท่งโทรศัพท์มือถือและของรางวัลอีกมากมายกินอร่อยลุ้นโชคใหญ่กับป้าปี๋รถนิยมแจกจริงลุ้นจริงยิ่งซื้อเยอะยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นมากร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569และประกาศผลผู้โชคดี21พฤศจิกายน2569ทาง Facebook ป้าปี๋รถนิยมป้าปี๋รถนิยมอร่อยแล้วลุ้นโชคด้วย
10: Hits Music Daylight
11: โดย Toyota ลำปางร่วมเดินทางเคียงข้างไปกับคุณ

ส่งท้ายชั่วโมงนี้ก่อนนะครับกับคุณโตโยต้าลำปางด้วยนะครับมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับครอบครัวโตโยต้าลำปางฉลองครบรอบ75ปีรันครูเซอร์อยากจะให้คุณผู้ฟังไปทดลองขับแล้วก็ไปดูตัวจริงคันจริงนี่สวยมากๆเลยทีเดียวพร้อมให้คุณผู้ฟังเป็นเจ้าของแล้วเงื่อนไขในการเป็นเจ้าของไม่ยุ่งยากเลยนะครับถ้าเป็นโตโยต้าลำปางของสมนาคุณของแจกของแถมเพียบเลยนะครับเพียงคุณผู้ฟังแวะมาคุยกับเราแล้วก็ลองขับพร้อมรับของที่ระลึกมากมายเลยทีเดียวที่โชว์รูมโตโยต้าลำปางนะครับมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับครอบครัวโตโยต้าลำปางส่งท้ายชั่วโมงนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้า Enjoy the music

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
0: เรามาดูกันดีกว่าว่าที่ร้านท่านโมประดับยนต์เขามีบริการอะไรกันบ้างนั่นติดตั้งฟิล์มกรองแสงลามิน่าแห่งเดียวในลำปางดำนอกสว่างในไม่รบกวนสัญญาณติดตั้งในห้องปลอดฝุ่นและบริการติดตั้งประดับยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนี่ก็บริการล้างแอร์ฆ่าเชื้ออบโอโซนโนนท่านโมคาร์วอชล้างขัดเคลือบครบจบที่เดียวทั้งภายในและภายนอกด้วยผลิตภัณฑ์ Exclusive Premium คุณภาพสูงจากต่างประเทศราคาเริ่มต้นเพียง299บาทและก็นี่ร้านกาแฟรสนิยมกาแฟอร่อยบรรยากาศดีร้านท่านโมประดับยนต์5แยกหอนาฬิกาติดชลประทานที่2โทร081-724-5415ท่านโมคาวอชโทร065-415-9940
2: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
3: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่กับมหกรรมโทรศัพท์มือถือ AI และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป

IT ทั้ง Mac Neo Acer Aspire Lite 16 AI Asus ZenBook Duo Printer และอีกหลากหลายรุ่นจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลแรงตลอดงานทุกสุขเสาร์อาทิตย์ห้ามพลาดแฟลชเซลวันละ5รอบเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด 20% และพิเศษลงทะเบียนฟรีขอสอนการใช้งานมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กพร้อมเรียนรู้เทคโนโลยี AI ให้ใช้อุปกรณ์ได้คุ้มกว่าเดิมลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ www.siamtv.com อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัปเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวี Mobile Expo and Computer Expo 2026วันนี้1ถึง31ตุลาคมนี้ที่สยามทีวี

0: ต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: FMMAX Radio.com Hits FM The Next
3: ติดต่อโฆษณาโทร085 549 2251

0: Music Non-stop On Hits FM Next
1: โดยสินค้ายอดฮิตบริการแบบนี้ต้องนิยมพาณิชย์ลำปาง

เฟลอเฟลอเอสกับอิงวรันธรนะครับพรุ่งนี้ไม่มีใครรู้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทำให้ดีที่สุดนะครับช่วงวันนี้กับคุณเฟซเมดิคอลคลินิกด้วยนะครับฮาโลวีนปีนี้เฟซเมดิคอลคลินิกนะครับพร้อมร่ายมนต์เปลี่ยนลุคให้สวยปังแบบไม่ต้องซ้อนเลยนะครับกับโปรแกรม Beauty Halloween คนทับโปรเด็ดลดกว่า 50% เลยทีเดียวคุณฟังครับโปรแกรมโบท็อกริ้วรอยนะครับเหมาครึ่งหน้าบนเพียง 1,499 บาทจาก 2,990 บาทนะครับหรือจะเป็นโปรแกรมริฟวิตามินผิวซูเปอร์ออร่าไวท์ดูแลผิวหมองคล้ำเพียง599บาทจาก 1,500 บาทหรือว่าจะเป็นฟิลเลอร์คางนะครับหน้าเรียวละมุนได้รูปเพียง 2,590 บาทจาก5,990 บาทนะครับรักษาสิว10ขั้นตอนเคลียร์สิวจนหมดคืนผิวใสจาก 1,500 เหลือ499บาทนะครับวันนี้ถึง31ตุลาคมนี้ที่ Face Medical Clinic รังสรรค์ความงามในแบบที่เป็นคุณและก็ขายเจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดตลาดสดติดแอร์ที่มีสินค้าครบครันมากที่สุดนะคุณฟังครับสต็อกแน่นเอียดทุกวันเลยมาที่นี่ที่เดียวครบจบเลยนะครับไม่สดสะอาดสต็อกแน่นเอียดกับโกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดทุกสาขาใกล้บ้านคุณตลาดสดติดแอร์ที่มีสินค้าครบครันมากที่สุดกับโกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดนะครับ Hits Music Daylight

0: Hits music prompt K on Hits FM next.
1: โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย

BYD ลำปางศูนย์จัดจำหน่ายและบริการครบวงจรแห่งเดียวในจังหวัดลำปางใกล้แยกหลักกิโลยักษ์ BYD รถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตเชิญเข้ามาสัมผัสและทดลองขับได้วันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นวันอาทิตย์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นสนใจติดต่อสอบถามที่054 222 777 BYD Build Your Dream

0: าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
1: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที
2: ่กรุงศรีออโต้สาขาลำปางหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร054-237-800กด1
3: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
4: Hits

ส่งท้ายคุณผู้ฟังก่อนนะครับช่วงนี้กับคุณเฟซ Medical Clinic ด้วยนะฮะรังสรรค์ความงามในแบบที่เป็นคุณจำดีๆสีเขียวๆในปั๊มน้ำมันปตท.แยกวิ่งทองและก็ไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดตลาดสดติดแอร์ที่มีสินค้าครบครันมากที่สุดนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้ 8:00 น.ที่ Hits FM Next นะครับผมดีเจพีเอฟชิระคุณากิตติกุลไปแล้วครับแต่ว่าอย่าลืมติดตามฟัง Hits FM Next ตลอด24ชั่วโมงด้วยสวัสดีครับ

The Ultimate Clinic พร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรมปิโก้เลเซอร์รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่รีบเหนียวลบรอยสักดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงศ์ธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงษ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายมอบความสวยที่The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางโทร063-165-5890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinic สปอร์ตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ล.ป. 11

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

0: ์ค่ะ
1: ชัวร์ไหม
2: ชัวร์ครับ
1: ชัวร์ไหมครับ
0: ชัวร์ค่ะ
1: แล้วพวกคุณล่ะชัวร์ไหม
3: ชัวร์ค่ะ
1: ใครๆก็มั่นใจในชัวร์เพราะโตโยต้าชัวร์ลำปางเราคือศูนย์บริการซื้อขายและเปลี่ยนรถมือสองที่มีคุณภาพชัวร์และพิเศษซื้อรถกับโตโยต้าชัวร์วันนี้รับข้อเสนอสุดพิเศษส่วนลดพิเศษ 20,000 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ฟรีโอนฟรีค่าจักรฟรีน้ำมันเครื่องเติมถังฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองฟรีเช็คระยะ24รายการฟรีล้างขัดเคลือบคาสปาพร้อมการรับประกันแบบ Exclusive Car Toyota ชัวร์ลำปางข้ามทางรถไฟนาขวบ500เมตรฝั่งซ้ายมือโทร054 228 247เรื่องรถมือ2ต้องมาที่เรา Toyota ชัว

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: มีแค่3ตอตังตัวเตาแล้วมาเหมาความอร่อยได้ที่โกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเตล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาโกไข่เจนน้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพี่ชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร080-070-4716 Facebook โกไข่เจนน้อยมาร์เก็ตฟู้ด
0: เรามาดูกันดีกว่าว่าที่ร้านท่านโมประดับยนต์เขามีบริการอะไร

0: ภัณฑ์ Exclusive Premium คุณภาพสูงจากต่างประเทศราคาเริ่มต้นเพียง299บาทและก็นี่ร้านกาแฟรสนิยมกาแฟอร่อยบรรยากาศดีร้านท่านโมประดับยนต์5แยกหอนาฬิกาติดชลประทานที่2โทร0817245415ท่านโมคาวอชโทร0654159940
1: Brighten attitude เป็นกันเองทุกattitude

0: ลินิกลักชัวรี่สไตล์เกาหลีของคนลำปางต้องที่อินโซคลินิกพร้อมแล้วมอบความสวยคืนหน้าใสเพิ่มความมั่นใจในแบบของคุณด้วยโปรแกรมเบโลเทโลกระชับรูขุมขนกว้างแก้ไขผิวหน้าแห้งกร้านเนียนกระชับฉ่ำวาวทำหนึ่งครั้งผลลัพธ์นานถึง9เดือนโปรแกรมย้อนวัยสครับตรากระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวอ่อนยาวและกระชับทำหนึ่งครั้งผลลัพธ์อยู่นาน2ปีและอัลตร้าฟอร์เมอร์ทรียกกระชับกรอบหน้าโดยไม่ต้องผ่าตัดลงลึกถึงชั้นสแมชเห็นผลลัพธ์ทันทีหลังทำเพิ่มความสวยในแบบที่คุณตามหาต้องที่อินโซคลินิกคลินิกลักชัวรี่สไตล์เกาหลีคลินิกสีชมพูโทร0929329966 Facebook อินโซคลินิกคลินิกสีชมพูคลินิกเสริมความงาม
1: เลิศได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่กับมหกรรมโทรศัพท์มือถือ AI และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026จัดเต็มตลอดเดือนขนทัพรุ่นใหม่มาให้เลือกแบบจัดเต็มทั้ง iPhone 18 Pro Max iPhone Duo Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Oppo Find X10 Pro Max Vivo V80 Lite Xiaomi Note 17 Pro Max พร้อมสินค้า IT ทั้ง Mac Neo Acer Aspire Lite 16 AI Asus ZenBook Duo Printer และอีกหลากหลายรุ่นจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลแรงตลอดงานทุกสุขเสาร์อาทิตย์ห้ามพลาดแฟลชเซลวันละ5รอบเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด 20% และพิเศษลงทะเบียนฟรีขอสอนการใช้งานมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กพร้อมเรียนรู้เทคโนโลยี AI ให้ใช้อุปกรณ์ได้คุ้มกว่าเดิมลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ www.siamtv.com อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัปเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026วันนี้1ถึง31ตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุก

0: านีวิทยุกระจายเสียง
1: Hit FM The Next
0: ส่งต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: FMMAX Radio.com It's FM The Next
3: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
2: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
3: มือถือสมาร์ทโฟนยี่ห้อดังลดละลายทั้งเมืองดาวเริ่มต้นเพียง99บาทลั่นทั้งวงการแบบนี้ไม่มีอีกแล้ว
2: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
3: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
4: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: าง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: ออนไลน์ Radio 102.25 FM
2: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: fmmaxradio.com
3: Hits FM The Next ต่อโฆษณาโทร0855492251

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบม.จ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัด

0: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
1: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
2: มือถือสมาร์ทโฟนยี่ห้อดังลดละลายทั้งเมืองดาวเริ่มต้นเพียง99บาทลั่นทั้งวงการแบบนี้ไม่มีอีกแล้ว
1: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
2: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อข่าเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
3: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
1: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
2: ลดสนั่นทั้งเมืองกับเครื่องทำน้ำอุ่นหลากหลายแบรนด์ชั้นนำลดละลายราคามีเงินเพียง 1,790 บาทก็เป็นเจ้าของได
1: ้ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
2: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อข่าเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
3: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
2: กินอร่อยลุ้นโชคใหญ่กับป้าปี่รถนิยมแคมเปญใหญ่แห่งปีอร่อยลุ้นโชคปีที่1รับของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท 300,000 บาทลุ้นง่ายๆเพียงซื้อสินค้าป้าปี่รถนิยมหรือรถล้านนาทุกๆ100บาทรับคูปองลุ้นโชค1ใบเขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรและที่อยู่ให้ชัดเจนแล้วหย่อนลงกล่องลุ้นโชคในร้านค้าที่ร่วมรายการลุ้นรางวัลใหญ่กว่า150รางวัลแจกทั้งมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าทองคำแท่งโทรศัพท์มือถือและของรางวัลอีกมากมายกินอร่อยลุ้นโชคใหญ่กับป้าปี่รถนิยมแจกจริงลุ้นจริงยิ่งซื้อเยอะยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นมากร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569และประกาศผลผู้โชคดี21พฤศจิกายน2569ทาง Facebook ป้าปี่รถนิยมป้าปี่รถนิยมอร่อยแล้วลุ้นโชคด้วย

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: สบายใจมาอาทิตย์จุดเป็นกันเองทุกอาทิตย์จุดให้คุณรู้สึกสบาย

0: ไปเลยส่องกระจกทีไรเจอใบหน้าหมองคล้ำใต้ตาดำ
1: แวะมาปรึกษาคุณหมอที่อินโซคลินิกสิคะคลินิกบริการด้านความงามใกล้บ้านพร้อมดูแลคุณให้คุณสวยดูดีพร้อมให้บริการโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมฉีดโบท็อกซ์โปรแกรมอัลตราฟอร์เมอร์โปรแกรมไดโอดเลเซอร์โปรแกรม CO2 เลเซอร์โปรแกรม Q Switch เลเซอร์และอีกหลายบริการความงามเปิดบริการทุกวันอินโซคลินิกคลินิกสีชมพูตั้งอยู่บนถนนฉัตรชัยก่อนถึงโรงเรียนมัธยมวิทยา200เมตรสอบถามเพิ่มเติมโทร0929329966 ID Line Kim @insoclinic และ Facebook insoclinic สปอตโฆษณาชิ้นนี้ได้รับหนังสืออนุมัติเลขที่คสพ.ลป
2: .1/2567 The Ultimate Clinicพร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรมปิโก้เลเซอร์รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่รีบเหนียวลบรอยสักดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงศ์ธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงษ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายมอบความสวยที่The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางโทร063-165-5890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinic สปอตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ลป.11/2567
3: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่กับมหกรรมโทรศัพท์มือถือ AI และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026จัดเต็มตลอดเดือนขนทัพรุ่นใหม่มาให้เลือกแบบจัดเต็มทั้ง iPhone 18 Pro Max iPhone Duo Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Oppo Find X10 Pro Max Vivo V80 Lite Xiaomi Note 17 Pro Max พร้อมสินค้า IT ทั้ง Mac Neo Acer Aspire Lite 16 AI Asus ZenBook Duo Printer และอีกหลากหลายรุ่นจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลแรงตลอดงานทุกสุขเสาร์อาทิตย์ห้ามพลาดแฟลชเซลวันละ5รอบเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด 20% และพิเศษลงทะเบียนฟรีขอสอนการใช้งานมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กพร้อมเรียนรู้เทคโนโลยี AI ให้ใช้อุปกรณ์ได้คุ้มกว่าเดิมลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ www.siamtv.com อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัปเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026วันนี้1ถึง31ตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุก

0: ต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: FMMAX Radio.com It's FM The Next
3: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251และ0932972

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: เปิดพร้อมให้บริการแล้วว
2: ันนี้
1: BYD ลำปางศูนย์จัดจำหน่ายและบริการครบวงจรแห่งเดียวในจังหวัดลำปางใกล้แยกหลักกิโลยักษ์ BYD รถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตเชิญเข้ามาสัมผัสและทดลองขับได้วันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นวันอาทิตย์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นสนใจติดต่อสอบถามที่054 222 777 BYD Build your dream.

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: มีแค่3ตอตั้งตัวเตาแล้วมาเหมาความอร่อยได้ที่ Go ไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเตล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาGo ไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพี่ชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร080-070-4716 Facebook Go ไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ด
0: เรามาดูกันดีกว่าว่าที่ร้านท่านโมประดับยนต์เขามีบริการอะไรกันบ้างนั่นติดตั้งฟิล์มกรองแสงลามิน่าแห่งเดียวในลำปางดำนอกสว่างในไม่รบกวนสัญญาณติดตั้งในห้องปลอดฝุ่นและบริการติดตั้งประดับยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนี่ก็บริการล้างแอร์ฆ่าเชื้ออบโอโซนโนนท่านโมคาร์บอชล้างขัดเคลือบครบจบที่เดียวทั้งภายในและภายนอกด้วยผลิตภัณฑ์ Exclusive Premium คุณภาพสูงจากต่างประเทศราคาเริ่มต้นเพียง299บาทและก็นี่ร้านกาแฟรสนิยมกาแฟอร่อยบรรยากาศดีร้านท่านโมประดับยนต์5แยกหอนาฬิกาติดชลประทานที่2โทร0817245415ท่านโมคาวอชโทร0654159940 Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ The Ultimate Clinic พร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรม Pico Laser รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่เรียบเนียนลบรอยสักดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงศ์ธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงษ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายมอบความสวยที่The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางโทร063-165-5890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinic สปอตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ลป.11/2567
3: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่กับมหกรรมโทรศัพท์มือถือ AI และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026จัดเต็มตลอดเดือนขนทัพรุ่นใหม่มาให้เลือกแบบจัดเต็มทั้ง iPhone 18 Pro Max iPhone Duo Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Oppo Find X10 Pro Max Vivo V80 Lite Xiaomi Note 17 Pro Max พร้อมสินค้าไอทีทั้ง Mac Neo Acer Aspire Lite 16 AI Asus ZenBook Duo Printer และอีกหลากหลายรุ่นจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลแรงตลอดงานทุกสุขเสาร์อาทิตย์ห้ามพลาดแฟลชเซลวันละ5รอบเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด 20% และพิเศษลงทะเบียนฟรีคอร์สสอนการใช้งานมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กพร้อมเรียนรู้เทคโนโลยี AI ให้ใช้อุปกรณ์ได้คุ้มกว่าเดิมลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ www.siamtv.com อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัปเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026วันนี้1-31ตุลาคมนี้ที่สยามทีวี

0: ีวิทยุกระจายเสียง
1: Hit FM Next
0: ส่งต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: fmmaxradio.com Hit FM Next
3: ติดต่อโฆษณาโทร 085-549-2251

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
2: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
3: มือถือสมาร์ทโฟนยี่ห้อดังลดละลายทั้งเมืองดาวเริ่มต้นเพียง99บาทลั่นทั้งวงการแบบนี้ไม่มีอีกแล้ว
2: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
3: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อข่าเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
4: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: สบายใจมาแอททิจูดเป็นกันเองทุกแอททิจูดให้คุณ

0: นิกลักชัวรี่สไตล์เกาหลีของคนลำปางต้องที่อินโซคลินิกพร้อมแล้วมอบความสวยคืนหน้าใสเพิ่มความมั่นใจในแบบของคุณด้วยโปรแกรมเบโลเทโลกระชับรูขุมขนกว้างแก้ไขผิวหน้าแห้งกร้านเนียนกระชับฉ่ำวาวทำหนึ่งครั้งผลลัพธ์นานถึง9เดือนโปรแกรมย้อนวัยสครับตรากระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวอ่อนยาวและกระชับทำหนึ่งครั้งผลลัพธ์อยู่นาน2ปีและอัลตร้าฟอร์เมอร์ทรียกกระชับกรอบหน้าโดยไม่ต้องผ่าตัดลงลึกถึงชั้นสแมสเห็นผลลัพธ์ทันทีหลังทำเพิ่มความสวยในแบบที่คุณตามหาต้องที่อินโซคลินิกคลินิกลักชัวรี่สไตล์เกาหลีคลินิกสีชมพูโทร0929329966 Facebook อินโซคลินิกคลินิกสีชมพูคลินิกเสริมความงามเริ่มบ้าน
1: The Ultimate Clinicพร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรมปิโก้เลเซอร์รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่รีบเนียนลบรอยสักดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงศ์ธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงษ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายมอบความสวยที่The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางโทร063-165-5890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinic สปอตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ลป.11/2567
2: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่กับมหกรรมโทรศัพท์มือถือ AI และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026จัดเต็มตลอดเดือนขนทัพรุ่นใหม่มาให้เลือกแบบจัดเต็มทั้ง iPhone 18 Pro Max iPhone Duo Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Oppo Find X10 Pro Max Vivo V80 Lite Xiaomi Note 17 Pro Max พร้อมสินค้า IT ทั้ง Mac Neo Acer Aspire Lite 16 AI Asus ZenBook Duo Printer และอีกหลากหลายรุ่นจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลแรงตลอดงานทุกสุขเสาร์อาทิตย์ห้ามพลาดแฟลชเซลวันละ5รอบเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด 20% และพิเศษลงทะเบียนฟรีคอร์สสอนการใช้งานมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กพร้อมเรียนรู้เทคโนโลยี AI ให้ใช้อุปกรณ์ได้คุ้มกว่าเดิมลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ www.siamtv.com อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัปเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026วันนี้1ถึง31ตุลาคมนี้ที่สยามทีวีท

0: ทยุกระจายเสียง
1: Hits FM Next
0: ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: FMMAX Radio.com Hits FM Next
3: ติดต่อโฆษณาโทร 085-549-2251

0: พลงนี้นะคะจาก Sunday Night นั่นเองนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่าที่ตรงนี้ยังเป็นของเธอนะคะหนึ่งแพร่งค่ะทักทายกันในช่วงของ He's on the road นะคะช่วงของเย็นเย็นแบบนี้แหละนะคะ4โมงจนถึง6โมงเย็นนะคะ 102.25 He's FM Next นะคะเจอกันพฤหัสแล้วคุณผู้ฟังนะคะวันนี้15ตุลาคม2569นะคะเข้ามาสู่ในช่วงของกลางเดือนกันแล้วหวานนะคะเดือนที่10คุณผู้ฟังอีกแป๊บเดียวนะคะ2เดือนก็จะหมดปีอีกแล้วนะคะนี่เดือนที่10ใช่ไหมคะ11 12นะอีกแค่2เดือนกว่าๆนะคะก็จะหมดปี2569แล้วหลานนะคะแหมไวมากเนาะเวลาแป๊บๆสิ้นเดือนแป๊บๆนี่หมดวันนะคะหมดเดือนแล้วก็จะหมดปีอีกแล้วล่ะชั่วโมงนี้ค่ะอยู่ด้วยกันเช่นเคยกับ Attitude Clinic นั่นเองค่ะเมื่อวานนะเราพูดถึงในเรื่องของสิววัยรุ่นไปค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าน้องๆ นะคะที่เข้าสู่ในช่วงของวัยรุ่นเนี่ยเราก็มีปัญหาในเรื่องของสิวอักเสบที่ขึ้นซ้ำไม่หยุดนะคะเกิดจากอะไรต้องพานะคะรู้ของเราเนี่ยรักษายังไงนะคะซึ่งสิวอักเสบค่ะมักเจอบ่อยที่สุดนะคะในช่วงของวัยรุ่นนะคะแล้วก็ต้องใช้เวลาในการรักษานะคะรวมถึงการฟื้นฟูสภาพผิวเนี่ยนานนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยรู้สาเหตุนะคะสามารถป้องกันแล้วก็รักษาได้นะคะเพราะว่าสิวอักเสบเนี่ยเกิดจากอะไรรู้ไหมนะคะแน่นอนล่ะนะคะสิ่งสกปรกอุดตันในรูขุมขนเนี่ยมากเกินไปนะคะหรือผิวติดเชื้อแบคทีเรียนะคะ C acne นะคะหรือว่า P acne ค่ะรวมถึงผิวเนี่ยผลิตน้ำมันเนี่ยมากเกินไปนะคะจนทำให้เกิดการอุดตันค่ะรวมถึงการใช้เครื่องสำอางนะคะที่กระตุ้นให้ผิวเกิดการอักเสบนะคะและสุดท้ายค่ะผัดเซลล์ผิวไม่ทันนะคะสะสมจนเป็นอาหารให้สำหรับแบคทีเรียนะคะเมื่อเกิดสิวอักเสบแล้วนะคะแม้จะสามารถรักษาด้วยตัวเองได้นะคะแต่ก็อาจจะใช้เวลานานนะคะเพราะว่าไม่รับการรักษาที่ต้นตอนนะคะแล้วก็อาจทำให้เกิดแผลหรือว่าเป็นหลุมสิวต้องบอกว่าใครที่เป็นหลุมสิวแล้วเนี่ยรักษาค่อนข้างจะยากเลยนะคุณผู้ฟังนะคะเราควรที่จะพาลูกของเรานะคะมาพบแพทย์นะคะเพื่อวางแผนแล้วก็รักษาให้ถูกวิธีนั่นเองค่ะที่ Attitude Clinic ค่ะพร้อมดูแลนะคะบอกเลยว่าเชี่ยวชาญมากๆเลยในเรื่องของสิวนะสามารถที่จะไปดูรีวิวได้นะคะที่หน้าเพจ Facebook ของ Attitude Clinic ลำปางนะคะก็จะมีรีวิวมีเคสต่างๆนะคะที่นำมาเสนอที่หน้าเพจ Facebook ค่ะเรื่องราวของปัญหาต่างๆนะคะสุขภาพผิวเพราะฉะนั้นค่ะใครที่อยากจะปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเดินเข้าไปที่คลินิกได้เลยค่ะอยู่ตรงข้ามสนามกีฬาโรงเรียนบุญวาทวิทยาลัยนะคะสอบถามเพิ่มเติมที่0994142000 Attitude Clinic Be You Comfort ความสบายใจสำหรับคุณค่ะ
1: Hits Music on the Road
2: โดย

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป13/2568
1: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
2: กินอร่อยลุ้นโชคใหญ่กับป้าปี๋รสนิยมแคมเปญใหญ่แห่งปีอร่อยลุ้นโชคปีที่1รับของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท 300,000 บาทลุ้นง่ายๆเพียงซื้อสินค้าป้าปี๋รสนิยมหรือรสล้านนาทุกๆ100บาทรับคูปองลุ้นโชค1ใบเขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรและที่อยู่ให้ชัดเจนแล้วหย่อนลงกล่องลุ้นโชคในร้านค้าที่ร่วมรายการลุ้นรางวัลใหญ่กว่า150รางวัลแจกทั้งมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าทองคำแท่งโทรศัพท์มือถือและของรางวัลอีกมากมายกินอร่อยลุ้นโชคใหญ่กับป้าปี๋รสนิยมแจกจริงลุ้นจริงยิ่งซื้อเยอะยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นมากร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569และประกาศผลผู้โชคดี21พฤศจิกายน2569ทาง Facebook ป้าปี๋รสนิยมป้าปี๋รสนิยมอร่อยแล้วลุ้นโชคด้วย

0: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: มาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้คร
2: ับ เหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกที
1: แต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
2: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบาย
1: เพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ

0: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมือง
1: ตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
2: ลดสนั่นทั้งเมืองกับเครื่องทำน้ำอุ่นหลากหลายแบรนด์ชั้นนำลดละลายราคามีเงินเพียง 1,790 บาทก็เป็นเจ้าของได
0: ้ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมือง
1: ตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
2: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
3: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
4: Hits music on the road
5: โดย Attitude Clinic ความสบายใจสำหรับคุณ

เพลงใหม่นะคะจากซีซั่น5 X กับมายาลาบนะคะร้อยคนทักรักคนเก่านะคะชั่วโมงนี้ค่ะขอบคุณกับ Attitude Clinic ด้วยค่ะ Be You Comfort ความสบายใจสำหรับคุณนะคะชั่วโมงหน้าค่ะ He's on the road นะคะในชั่วโมงสุดท้ายนะคะกลับมาเจอกันอีก1ชั่วโมงนะคะยังคงเลือกเพลงที่อยากฟังได้ที่ line @hisfm นะคะ @ข้างหน้า hitzfm ค่ะ

ูตคลินิกที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มาแอททิจูดเพราะเราคือความสบายใจแอททิจูดคลินิก Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

้มตราแม่วังหาซื้อได้แล้วทั่วภาคเหนือหรือแอป Shopee และ Facebook น้ำจิ้มตราแม่วังโทร0931374448อร่อยถูกใจใช้แม่วัง The Ultimate Clinic พร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรมปิโก้เลเซอร์รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่รีบเหนียวลบรอยสักดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงศ์ธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงษ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายมอบความสวยที่ The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางโทร063-165-5890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinic สปอร์ตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ล.ป. 11

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่กับมหกรรมโทรศัพท์มือถือ AI และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026จัดเต็มตลอดเดือนขนทัพรุ่นใหม่มาให้เลือกแบบจัดเต็มทั้ง iPhone 18 Pro Max iPhone Duo Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Oppo Find X10 Pro Max Vivo V80 Lite Xiaomi Note 17 Pro Max พร้อมสินค้า IT ทั้ง Mac Neo Acer Aspire Lite 16 AI Asus ZenBook Duo Printer และอีกหลากหลายรุ่นจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลแรงตลอดงานทุกสุขเสาร์อาทิตย์ห้ามพลาดแฟลชเซลวันละ5รอบเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด 20% และพิเศษลงทะเบียนฟรีขอสอนการใช้งานมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กพร้อมเรียนรู้เทคโนโลยี AI ให้ใช้อุปกรณ์ได้คุ้มกว่าเดิมลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ www.siamtv.com อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัปเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวี Mobile Expo and Computer Expo 2026วันนี้131ตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี.com
0: ชัวร์ไหม
3: ชัวร์ค่ะ
0: ชัวร์ไหม
4: ชัวร์ครับ
0: ชัวร์ไหมครับ
3: ชัวร์ค่ะ
0: แล้วพวกคุณล่ะชัวร์ไหม
3: ชัวร์ค่ะ
0: ใครๆก็มั่นใจในชัวร์เพราะ Toyota ชัวร์ลำปางเราคือศูนย์บริการซื้อขายและเปลี่ยนรถมือ2ที่มีคุณภาพชัวร์และพิเศษซื้อรถกับ Toyota ชัวร์วันนี้รับข้อเสนอสุดพิเศษส่วนลดพิเศษ 20,000 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ฟรีโอนฟรีค่าจักรฟรีน้ำมันเครื่องเติมถังฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรอกฟรีเช็คระยะ24รายการฟรีล้างขัดเคลือบคาสปาพร้อมการรับประกันแบบ Exclusive Car Toyota ชัวร์ลำปางข้ามทางรถไฟนาขวบ500เมตรฝั่งซ้ายมือโทร054-228-247เรื่องรถมือ2ต้องมาที่เรา Toyota ชัวร์ลำปาง

0: ณกำลังฟัง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียง
2: Hits FM Next
1: ส่งต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
2: On Radio 102.25 FM
3: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะ

0: Hits Music on the road
1: โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยและอาสยามคอนสตรัคชั่นมากกว่าคำว่าครบวงจรเรื่องสร้างบ้านเริ่มต้นที่อาสยาม

พลงที่พร้อมมากๆเลยนะคะจากป่ามีค่ะใจดวงน้อยนั่นเองนะคะ5โมงกับ22นาทีค่ะเจอกันแล้วหลานนะคะช่วงเวลานี้นะคะที่นี่รอHits FM นะคะ 102.25 Hits FM Next นั่นเองนะคะเพิ่มเติมก็ทักทายที่ LINE @Hits FM นะคะ @ข้างหน้า HITZFM กันเหมือนเดิมคุณฟังคะใครที่กำลังมีปัญหาผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังผมช็อตห้ามพลาด Green Bio Super Treatmentทรีทเมนต์ผมถูกและดีซองสีน้ำเงินสุดฮิตนะคะที่ต้องบอกเลยว่ากล้าท้าให้ลองนะคะด้วยยอดขายเนี่ยกว่า300ล้านซองนะคะผสาน3พลังสารสกัดธรรมชาติจากเคราตินสารสกัดจากรังไหมและก็น้ำมันดอกทานตะวันนะคะเนื้อทรีทเมนต์เข้มข้นกลิ่นหอมใช้ง่ายค่ะแค่หมักบำรุงหลังสระทิ้งไว้ 2-5 นาทีนะคะแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดผมสวยนุ่มลื่นเงางามมีน้ำหนักราวกับว่าไปทำสปาผมมาในราคาที่เบาๆนะคะโปรดระวังค่ะสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้นหาซื้อได้นะคะที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศค่ะและก็สำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบการทำสีผมอยากให้สีผมเนี่ยดูสวยสดใสไม่เฟดวัยนะคะพร้อมกับฟื้นบำรุงผมแห้งเสียนะคะจากการทำเคมีขอแนะนำนะคะทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอสูตรโกลนะคะซองสีส้มทองและต้องมีสีน้ำเงินบนหน้าซองเท่านั้นนะคะหาซื้อได้ค่ะที่ 7-Eleven และก็ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศกับกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมนั่นเองนะคะรวมถึงอาสยาคอนสตรักชั่นด้วยคุณผู้ฟังรู้ไหมว่าชายคาเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่แค่กันฝนนะคะแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งรายละเอียดของบ้านที่ส่งต่อนะคะความสบายในการอยู่อาศัยมากกว่าที่คิดค่ะชายคาที่ออกแบบเหมาะสมกับตัวบ้านนะคะช่วยได้ค่ะทั้งข้อหนึ่งเลยคือการระบายฝนนะคะลดโอกาสที่ฝนจะสาดเข้ามาสู่ผนังประตูแล้วก็หน้าต่างนะคะข้อ2เลยค่ะบังแสงแดดนะคะลดแสงแดดโดยตรงที่จะเข้าสู่ตัวบ้านนะคะช่วยลดความร้อนสะสมและข้อ3ค่ะช่วยให้อากาศที่ถ่ายเทเมื่อออกแบบนะคะร่วมกับช่องเปิดแล้วก็ทิศทางลมอย่างเหมาะสมนะคะบ้านก็จะสามารถรับลมนะคะแล้วก็อยู่สบายขึ้นนั่นเองเพราะการสร้างบ้านที่ดีนะคะไม่ได้ดูแค่สวยหรือไม่สวยแต่ว่าต้องคิดนะคะแต่ละองค์ประกอบนะคะว่าจะทำงานร่วมกันได้อย่างไรในทุกๆวันนะคะซึ่งรายละเอียดเล็กๆนะคะตั้งแต่ชายคาหลังคาค่ะไปจนถึงทิศทางของบ้านนะคะคือสิ่งที่ทำให้บ้านหลังนึงเนี่ยสวยแล้วก็อยู่สบายไปพร้อมกันมากกว่าคำว่าครบวงจรเรื่องสร้างบ้านเริ่มต้นที่นี่นะคะที่อาสยาคอนสตรักชั่นสอบถามได้ค่ะที่คุณอันนะคะ0995456982ค่ะคุณไอซ์นะคะ0952822893นั่นเองนะคะก็สามารถที่จะติดตามนะคะดูรายละเอียดได้ที่ Facebook ของอาสยานะคะอาสยาคอนสตรักชั่นรับสร้างบ้านลำปางลำพูนเชียงใหม่นั่นเองนะคะ

รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ

0: กลักชัวรี่สไตล์เกาหลีของคนลำปางต้องที่อินโซคลินิกพร้อมแล้วมอบความสวยคืนหน้าใสเพิ่มความมั่นใจในแบบของคุณด้วยโปรแกรมเบโลเทโลกระชับรูขุมขนกว้างแก้ไขผิวหน้าแห้งกร้านเนียนกระชับฉ่ำวาวทำหนึ่งครั้งผลลัพธ์นานถึง9เดือนโปรแกรมย้อนวัยสครับตรากระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวอ่อนยาวและกระชับทำหนึ่งครั้งผลลัพธ์อยู่นาน2ปีและอัลตร้าฟอร์เมอร์ทรียกกระชับกรอบหน้าโดยไม่ต้องผ่าตัดลงลึกถึงชั้นสแมชเห็นผลลัพธ์ทันทีหลังทำเพิ่มความสวยในแบบที่คุณตามหาต้องที่อินโซคลินิกคลินิกลักชัวรี่สไตล์เกาหลีคลินิกสีชมพูโทร0929329966 Facebook อินโซคลินิกคลินิกสีชมพูคลินิกเสริมความงาม
1: เปิดพร้อมให้บริการแล้ววันนี้BYD ลำปางศูนย์จัดจำหน่ายและบริการครบวงจรแห่งเดียวในจังหวัดลำปางใกล้แยกหลักกิโลยักษ์ BYD รถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตเชิญเข้ามาสัมผัสและทดลองขับได้วันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นวันอาทิตย์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นสนใจติดต่อสอบถามที่054-222-777 BYD Build Your Dream
2: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: มาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินมาทั้งถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันลดเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
4: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสิ

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2563
1: Hits Music on the road
2: โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยและอาสยามคอนสตรัคชั่นมากกว่าคำว่าครบวงจรเรื่องสร้างบ้านเริ่มต้นที่อาสยาม

ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มนะคะที่มากความสามารถนะคะแล้วก็เสียงนี่เป็นเอกลักษณ์มากๆอีกหนึ่งคนเลยนะคะสำหรับโจอี้ภูวศิษฐ์นะคะเพลงนี้ค่ะมีไว้ชื่อว่าของตายนั่นเองนะคะก็เลือกมาให้ฟังกันด้วยค่ะในช่วงของ He's on the Road นะคะในช่วงของเย็นๆนะคะตอนนี้ห้าโมงกับอีก46นาทีแล้วล่ะมาถึงในช่วงของไทยๆชั่วโมงแล้วคุณผู้ฟังนะคะชั่วโมงนี้ก็ขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณกับกฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผ.แม่เมาะนะคะประชาสัมพันธ์มาค่ะที่หน้าเพจ Facebook นะคะเทศกาลท่องเที่ยวแม่มอกค่ะตอนนี้ประชาสัมพันธ์นะคะเปิดแล้วค่ะในส่วนของการรับสมัครร้านค้านะคะในงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่มอกครั้งที่22นะคะที่สวนพฤกษชาติคุณผู้ฟังนะตอนนี้เขาก็เปิดรับสมัครแล้วค่ะตั้งแต่วันที่28กันยายนนะคะถึงวันที่16ตุลาคมนั่นเองซึ่งร้านค้านะคะก็จะเป็นร้านค้าโอท็อปนะคะกาดมั่วครัวเมืองนะคะจำหน่ายสินค้าในเทศกาลท่องเที่ยวแม่มอครั้งที่22นะคะซึ่งคุณสมบัตินะคะก็จะเป็นร้านค้าประเภทโอท็อปนะคะต้องเป็นรัฐวิสาหกิจชุมชนค่ะหรือโอท็อปนะคะหรือกลุ่มอาชีพที่มีใบรับรองจากหน่วยงานราชการนะคะซึ่งร้านค้านะคะประเภทกัดมั่วครัวเมืองนะคะก็ต้องเป็นผู้ที่ประกอบอาหารที่มีถูกต้องตามหลักสุขอนามัยนะคะมีการประกอบกิจการเป็นสัมมาอาชีพอยู่แล้วนะคะข้อที่3ค่ะร้านค้านะคะต้องสามารถจำหน่ายได้ค่ะตลอดระยะเวลา3วันนะคะก็คือวันที่13ถึง15พฤศจิกายนค่ะตั้งแต่9โมงนะคะจนถึง3ทุ่มสามารถจำหน่ายได้ค่ะเฉพาะสินค้าที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้นนะคะรับสมัครค่ะตั้งแต่วันที่28กันยายนถึง16ตุลาคมนะคะแล้วก็จำหน่ายสินค้าคือ3วันนะ13ถึง15พฤศจิกายนค่ะและซึ่งทางแอดมินนะคะเขาก็จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ออกร้านนะคะภายใน26ตุลาคมนั่นเองใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่หน้าเพจ Facebook ของเทศกาลท่องเที่ยวแม่มอนะคะหรือว่าที่หน้าเพจ Facebook ของกฟผ.แม่มอก็ได้นะคะก็จะมีในเรื่องของการให้เราเนี่ยกรอกรายละเอียดราคานะคะเพื่อลงทะเบียนร่วมจำหน่ายสินค้าในงานนี้นั่นเองนะคะเข้าไปดูได้ค่ะที่หน้าเพจ Facebook นั่นเองนะคะสำหรับในส่วนของงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่มอปีนี้จะบอกเลยว่าโอ้โหนะคะ3วันศิลปินเยอะมากๆคุณผู้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นค่ะใครที่เคยไปเที่ยวทุกๆปีนะคะปีนี้ไม่ควรที่จะพลาดนะเพราะศิลปินเนี่ย3วันนี่คือเยอะจริงๆนะคะทั้ง3วันนะคะของกินของใช้นะคะรวมถึงอย่างอื่นนะคะเยอะแยะมากมายในช่วงของเดือนพฤศจิกายนกับอากาศก็ดีด้วยคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นค่ะ13ถึง15พฤศจิกายนนี้นะคะไปเที่ยวกันนะที่เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะของเรานั่นเองขอบคุณกับอาสยะคอนสตรัคชั่นด้วยนะคะเรื่องของบ้านนึกถึงแล้วก็ไว้ใจที่อาสยะกันได้เลยนะคะคุณอันแล้วก็คุณไอซ์เนี่ยรออยู่นะคะปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างบ้านการออกแบบต่างๆนะคะเรื่องของบ้านค่ะปรึกษาที่อาสยะคอนสตรัคชั่นนะคะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายเลยค่ะพรุ่งนี้16 นาฬิกาเจอกันใหม่เหมือนเดิมลาคุณผู้ฟังไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: The Ultimate Clinic พร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรมปิโก้เลเซอร์รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่เรียบเนียนลบรอยสักดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงศ์ธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงษ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายมอบความสวยที่The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางโทร063-165-5890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinic สปอตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ล.ป. 11

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดีมีคุณภาพต้อง

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: มีแค่3ตอตังตัวเตาแล้วมาเหมาความอร่อยได้ที่ Go ไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเตล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาโกไข่เจนน้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพี่ชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร080-070-4716 Facebook โกไข่เจนน้อยมาร์เก็ตฟู้ด
3: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่กับมหกรรมโทรศัพท์มือถือ AI และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026จัดเต็มตลอดเดือนขนทัพรุ่นใหม่มาให้เลือกแบบจัดเต็มทั้ง iPhone 18 Pro Max iPhone Duo Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Oppo Find X10 Pro Max Vivo V80 Lite Xiaomi Note 17 Pro Max พร้อมสินค้า IT ทั้ง Mac Neo Acer Aspire Lite 16 AI Asus ZenBook Duo Printer และอีกหลากหลายรุ่นจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลแรงตลอดงานทุกสุขเสาร์อาทิตย์ห้ามพลาดแฟลชเซลวันละ5รอบเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด 20% และพิเศษลงทะเบียนฟรีขอสอนการใช้งานมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กพร้อมเรียนรู้เทคโนโลยี AI ให้ใช้อุปกรณ์ได้คุ้มกว่าเดิมลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ www.siamtv.com อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัปเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026วันนี้1ถึง31ตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี.com
0: เรามาดูกันดีกว่าว่าที่ร้านท่านโมประดับยนต์เขามีบริการอะไรกันบ้างนั่นติดตั้งฟิล์มกรองแสงลามิน่าแห่งเดียวในลำปางดำนอกสว่างในไม่รบกวนสัญญาณติดตั้งในห้องปลอดฝุ่นและบริการติดตั้งประดับยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนี่ก็บริการล้างแอร์ฆ่าเชื้ออบโอโซนโนนท่านโมคาร์วอชล้างขัดเคลือบครบจบที่เดียวทั้งภายในและภายนอกด้วยผลิตภัณฑ์ Exclusive Premium คุณภาพสูงจากต่างประเทศราคาเริ่มต้นเพียง299บาทและก็นี่ร้านกาแฟรสนิยมกาแฟอร่อยบรรยากาศดีร้านท่านโมประดับยนต์5แยกหอนาฬิกาติดชลประทานที่2โทร081-724-5415ท่านโมคาวอชโทร065-415-9940

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: fmmax radio.com hit fm next
2: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

0: music from K on Hits FM next.
1: Do.โกไข่เจ๊น้อยมาร์เก็ตฟู้ดตลาดสดติดแอร์มีสินค้าครบครันมากที่สุดทุกสาขาใกล้บ้านคุณ

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: มั่นใจเลยส่องกระจกทีไรเจอใบหน้าหมองคล้ำใต้ตาดำ
2: แวะมาปรึกษาคุณหมอที่อินโซคลินิกสิคะคลินิกบริการด้านความงามใกล้บ้านพร้อมดูแลคุณให้คุณสวยดูดีพร้อมให้บริการโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมฉีดโบท็อกซ์โปรแกรมอัลตราฟอร์เมอร์โปรแกรมไดโอดเลเซอร์โปรแกรม CO2 เลเซอร์โปรแกรมคิวสวิชเลเซอร์และอีกหลายบริการความงามเปิดบริการทุกวันอินโซคลินิกคลินิกสีชมพูตั้งอยู่บนถนนฉัตรชัยก่อนถึงโรงเรียนมัธยมวิทยา200เมตรสอบถามเพิ่มเติมโทร0929329966 ID line kim @insoclinic และ Facebook insoclinic สปอตโฆษณาชิ้นนี้ได้รับหนังสืออนุมัติเลขที่คสพ.ลป.1/2567
3: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
4: มือถือสมาร์ทโฟนยี่ห้อดังลดละลายทั้งเมืองดาวเริ่มต้นเพียง99บาทลั่นทั้งวงการแบบนี้ไม่มีอีกแล้ว
3: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
4: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
5: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference
4: กินอร่อยลุ้นโชคใหญ่กับป้าปี๋รสนิยมแคมเปญใหญ่แห่งปีอร่อยลุ้นโชคปีที่1รับของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท 300,000 บาทลุ้นง่ายๆเพียงซื้อสินค้าป้าปี๋รสนิยมหรือรสล้านนาทุกๆ100บาทรับคูปองลุ้นโชค1ใบเขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรและที่อยู่ให้ชัดเจนแล้วหย่อนลงกล่องลุ้นโชคในร้านค้าที่ร่วมรายการลุ้นรางวัลใหญ่กว่า150รางวัลแจกทั้งมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าทองคำแท่งโทรศัพท์มือถือและของรางวัลอีกมากมายกินอร่อยลุ้นโชคใหญ่กับป้าปี๋รสนิยมแจกจริงลุ้นจริงยิ่งซื้อเยอะยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นมากร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569และประกาศผลผู้โชคดี21พฤศจิกายน2569ทาง Facebook ป้าปี๋รสนิยมป้าปี๋รสนิยมอร่อยแล้วลุ้นโชคด้วย

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: มีแค่สามตอตั้งตัวเตาแล้วมาเหมาความอร่อยได้ที่โกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเสร็จครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาโกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพิชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร080-070-4716 Facebook โกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ด
0: เรามาดูกันดีกว่าว่าที่ร้านท่านโมประดับยนต์เขามีบริการอะไรกันบ้างนั่นติดตั้งฟิล์มกรองแสงลามิน่าแห่งเดียวในลำปางดำนอกสว่างในไม่รบกวนสัญญาณติดตั้งในห้องปลอดฝุ่นและบริการติดตั้งประดับยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนี่ก็บริการล้างแอร์ฆ่าเชื้ออบโอโซนโนนท่านโมคาวอชล้างขัดเคลือบครบจบที่เดียวทั้งภายในและภายนอกด้วยผลิตภัณฑ์ Exclusive Premium คุณภาพสูงจากต่างประเทศราคาเริ่มต้นเพียง299บาทและก็นี่ร้านกาแฟรสนิยมกาแฟอร่อยบรรยากาศดีร้านท่านโมประดับยนต์5แยกหอนาฬิกาติดชลประทานที่2โทร081-724-5415ท่านโมคาวอชโทร065-415-9940
3: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
0: The Ultimate Clinicพร้อมให้คุณได้สัมผัสกับโปรแกรมปิโก้เลเซอร์รักษาปัญหาผิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยสิวแผลหลุมสิวรูขุมขนกว้างผิวไม่เรียบเนียนลบรอยสักดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ความงามมากประสบการณ์คุณหมอชิโนรสวงศ์ธิดาและคุณหมอโบ๊ทนายแพทย์ณัฐพงษ์คงคุ้มและโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายมอบความสวยที่The Ultimate Clinic ถนนสิรินาวินตรงข้ามประตูทางออกด้านข้างโรงเรียนอสมชัญลำปางโทร063-165-5890 The Ultimate Clinic ให้คุณสวยหล่ออย่างมั่นใจดูแลในทุกรายละเอียดที่ The Ultimate Clinic สปอตโฆษณานี้ได้รับอนุญาตเลขที่คสพ.ลป.11/2567
4: ได้เวลาเปลี่ยนมือถือใหม่กับมหกรรมโทรศัพท์มือถือ AI และคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026จัดเต็มตลอดเดือนขนทัพรุ่นใหม่มาให้เลือกแบบจัดเต็มทั้ง iPhone 18 Pro Max iPhone Duo Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Oppo Find X10 Pro Max Vivo V80 Lite Xiaomi Note 17 Pro Max พร้อมสินค้า IT ทั้ง Mac Neo Acer Aspire Lite 16 AI Asus ZenBook Duo Printer และอีกหลากหลายรุ่นจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมดีลแรงตลอดงานทุกสุขเสาร์อาทิตย์ห้ามพลาดแฟลชเซลวันละ5รอบเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนพร้อมรับสิทธิ์ลดเพิ่มสูงสุด 20% และพิเศษลงทะเบียนฟรีคอร์สสอนการใช้งานมือถือแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กพร้อมเรียนรู้เทคโนโลยี AI ให้ใช้อุปกรณ์ได้คุ้มกว่าเดิมลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ www.siamtv.com อยากเปลี่ยนมือถืออยากอัปเกรดคอมมาเจอกันได้ที่สยามทีวีโมบายเอ็กซ์โปแอนด์คอมพิวเตอร์เอ็กซ์โป2026วันนี้1ถึง31ตุลาคมนี้ที่สยามทีวีทุก

0: ต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: FMMAX Radio.com It's FM The Next
3: ติดต่อโฆษณาโทร0855499

0: ส่งต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: FMMAX Radio It's FM, the next.
3: ติดต่อโฆษณาโทร 085-549-2251

0: ประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: FMMAX Radio.com Hits FM The Next
3: ติดต่อโฆษณาโทร 085-549-2251

0: ิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: เปิดพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ BYD ลำปางศูนย์จัดจำหน่ายและบริการครบวงจรแห่งเดียวในจังหวัดลำปางใกล้แยกหลักกิโลยักษ์ BYD รถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตเชิญเข้ามาสัมผัสและทดลองขับได้วันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นวันอาทิตย์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นสนใจติดต่อสอบถามที่054 222 777 BYD Build Your Dreams

0: เลิฟละลายราคาสนั่นกันทั้งเมือง
1: ตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
2: ลดสนั่นทั้งเมืองกับเครื่องทำน้ำอุ่นหลากหลายแบรนด์ชั้นนำลดละลายราคามีเงินเพียง 1,790 บาทก็เป็นเจ้าของได
0: ้ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมือง
1: ตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
2: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อข่าเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
3: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference

0: ชัวร์ไหม
1: ชัวร์ค่ะ
0: ชัวร์ไหม
2: ชัวร์ครับ
0: ชัวร์ไหมครับ
1: ชัวร์ค่ะ
0: แล้วพวกคุณล่ะชัวร์ไหม
3: ชัวร์ค่ะ
0: ใครๆก็มั่นใจในชัวร์เพราะโตโยต้าชัวร์ลำปางเราคือศูนย์บริการซื้อขายและเปลี่ยนรถมือสองที่มีคุณภาพชัวร์และพิเศษซื้อรถกับโตโยต้าชัวร์วันนี้รับข้อเสนอสุดพิเศษส่วนลดพิเศษ 20,000 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ฟรีโอนฟรีค่าจักรฟรีน้ำมันเครื่องเต็มถังฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรอกฟรีเช็คระยะ24รายการฟรีล้างขัดเคลือบคาสปาพร้อมการรับประกันแบบ Exclusive Car Toyota ชัวร์ลำปางข้ามทางรถไฟนากวบ500เมตรฝั่งซ้ายมือโทร054-228-247เรื่องรถมือ2ต้องมาที่เรา Toyota ชัวร์ลำปาง

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: ำลังฟัง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียง
2: Hit FM Next
1: ส่งต่อประสบการณ์ความหิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
2: On Radio 102.25 FM
3: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
2: FMMAX Radio.com Hits FM The Next
4: ติดต่อโฆษณาโทร 085-549-2251

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30 พฤศจิกายน 2569
2: ลดสนั่นทั้งเมืองกับเครื่องทำน้ำอุ่นหลากหลายแบรนด์ชั้นนำลดละลายราคามีเงินเพียง 1,790 บาทก็เป็นเจ้าของได
1: ้ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30 พฤศจิกายน 2569
2: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อข่าเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
3: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: สบายใจมาแอททิจูดเป็นกันเองทุกแอททิจูด

0: านีวิทยุกระจายเสียง
1: Hit FM Next
0: ส่งต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: FMMAX Radio.com Hits FM Next
3: ติดต่อโฆษณาโทร 085-549-2251

0: อิลิแกรนคลินิกเวชกรรมหนังสืออนุมัติคสพ.ลป.13/2568
1: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
2: มือถือสมาร์ทโฟนยี่ห้อดังลดละลายทั้งเมืองดาวเริ่มต้นเพียง99บาทลั่นทั้งวงการแบบนี้ไม่มีอีกแล้ว
1: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
2: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อข่าเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
3: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference

สยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดีมีคุณภาพต้องให้

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: ต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: FMMAX Radio It's FM The Next
3: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: สบายใจมาอาทิตย์จุดเป็นกันเองทุกอาทิตย์จุดให้คุณรู้สึกสบาย

0: ณกำลังฟัง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียง
2: Hit FM Next
1: ส่งต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
2: On Radio 102.25 FM
3: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
2: FMMAX Radio.com Hit FM Next
4: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251และ0932972

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: มีแค่3ตอตั้งตัวเตาแล้วมาเหมาความอร่อยได้ที่ Go ไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเตล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลา Go ไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพิชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร080 070 4716 Facebook Go ไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ด

0: ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
2: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
3: มือถือสมาร์ทโฟนยี่ห้อดังลดละลายทั้งเมืองดาวเริ่มต้นเพียง99บาทลั่นทั้งวงการแบบนี้ไม่มีอีกแล้ว
2: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
3: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
4: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference

0: ต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: FMMAX Radio It's FM The Next
3: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251และ0932972

ระคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: มีแค่3ตอตังตัวเตาแล้วมาเหมาความอร่อยได้ที่ Go ไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเล็ดครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาเกาไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพี่ชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร080 070 4716 Facebook เกาไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ด

0: สบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
2: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
3: ลดสนั่นทั้งเมืองกับเครื่องทำน้ำอุ่นหลากหลายแบรนด์ชั้นนำลดละลายราคามีเงินเพียง 1,790 บาทก็เป็นเจ้าของได
2: ้ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
3: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อขาเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
4: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference

0: ฟัง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียง
0: HitFM Next
1: ส่งต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
0: On Radio 102.25 FM
2: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
0: FMMAX Radio.com Hits FM The Next
3: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251และ0932972

ะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

0: Toyota ลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์ Toyota เรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณ Toyota ลำปาง
2: มีแค่3ตอตังตัวเตาแล้วมาเหมาความอร่อยได้ที่โกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเสร็จครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลาโกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพี่ชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร080 070 4716 Facebook โกไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ด

0: บายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
2: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
3: มือถือสมาร์ทโฟนยี่ห้อดังลดละลายทั้งเมืองดาวเริ่มต้นเพียง99บาทลั่นทั้งวงการแบบนี้ไม่มีอีกแล้ว
2: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
3: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อข่าเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
4: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference

0: ส่งต่อประสบการณ์ความดีทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: FMMAX Radio.com Hits FM The Next
3: ต่อโฆษณาโทร0855492251และ0932972

ยะคอนสตรัคชั่นโทร0952822893 0995456982ชมผลงานผ่านเพจ Facebook อาสยะคอนสตรัคชั่นและอาสยะอินทีเรียดีไซน์บ้านที่ดี

0: โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในสำนักงานใหญ่แยกขนส่งด้านในโทร054-324-579-83 สาขาห้างฉัตรถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร054-338-891-2
1: รถยนต์โตโยต้าเรานำเสนอที่นี่คือบ้านของคุณโตโยต้าลำปาง
2: มีแค่3ตอตั้งตัวเตาแล้วมาเหมาความอร่อยได้ที่ Go ไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดราคาตลาดบรรยากาศห้องแอร์พร้อมเป็นมืออร่อยเป็นตู้กับข้าวแห่งความสุขทุกบ้านร้านค้าก็ซื้อง่ายขายดีมีกำไรบริการส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลาแหล่งของสดอร่อยหมดถูกจริงคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์สินค้าเบ็ดเสร็จครบครันราคาพิเศษอีกมากมายจำหน่ายทั้งปลีกและส่งไม่ต้องเสียเวลา Go ไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ดทั้ง7สาขาสาขาพระบาทประตูม้าศพตุ๋ยป่าแล้วจามเมทีวีพิชัยและใหม่ล่าสุดสาขาเกาะคาโทร080 070 4716 Facebook Go ไข่เจน้อยมาร์เก็ตฟู้ด

0: จูดคลินิกที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มาแอททิจูดเพราะเราคือความสบายใจแอททิจูดคลินิกมีอยู่คอมฟอร์ตความสบายใจสำหรับคุณ
1: รู้เร็วป้องกันได้ก่อนสายเกินไปสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองอย่ารอให้มีอาการเพราะหลายโรคอาจเริ่มต้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงไขมันในเส้นเลือดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานเพราะการตรวจพบความผิดปกติได้เร็วช่วยให้เราวางแผนดูแลสุขภาพและป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้าสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเราพร้อมดูแลโทร054-019-619ต่อ1201โรงพยาบาลเขลางนครรามคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญบริการด้วยหัวใจ
2: ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
3: ลดสนั่นทั้งเมืองกับเครื่องทำน้ำอุ่นหลากหลายแบรนด์ชั้นนำลดละลายราคามีเงินเพียง 1,790 บาทก็เป็นเจ้าของได
2: ้ลดลั่นสนั่นเมืองลดละลายราคาสนั่นกันทั้งเมืองตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
3: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์ลำปางสำนักงานใหญ่ถนนฉัตรชัยสาขาก่อข่าเครือข่ายขายตรงและตัวแทนจำหน่ายทุกอำเภอใกล้บ้านคุณยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารไม่ชาร์จเพิ่ม
4: นิยมพาณิชย์ลำปาง We make the difference

0: ่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
1: On Radio 102.25 FM
2: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
1: fmmaxradio.com
3: Hits FM The Next ต่อโฆษณาโทร 085-549-2251

จ้าทรงอยู่กับเราเสมอไม่ว่าปัญหาใดจะเข้ามาเราจะเข้มแข็งได้เพราะพระองค์คือผู้ค้ำจุนและนำทางชีวิตเราความเชื่อไม่ใช่แค่รู้ว่าพระองค์ทรงทำได้แต่คือเชื่อว่าพระองค์ทรงทำเพื่อคุณแล้วแม้ทางข้างหน้าจะมืดมิดแค่วางใจในพระองค์เท่านั้นชีวิตคริสเตียนคือการเดินด้วยศรัทธาไม่ใช่แค่สิ่งที่เห็นจงก้าวข้ามความกลัวมองไปข้างหน้าด้วยความหวังในพระคุณของพระเจ้า

พราะพระองค์ทรงช่วยกู้จิตวิญญาณของข้าพระองค์จากมัจจุราชพระองค์ทรงช่วยกู้เท้าของข้าพระองค์จากการล้มมิใช่หรือเพื่อข้าพระองค์จะดำเนินอยู่ต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้าในความสว่างแห่งชีวิตข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดเหนือปัญหาเหนือความทุกข์ยากใดๆลูกขอเชื่อและขอวางใจในพระเจ้าลูกวางใจในการดูแลการปกป้องการช่วยกู้ในเวลาและในวิธีการของพระองค์ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าขอทรงประทานกำลังที่เหนือธรรมชาติให้แก่ลูกในขณะที่เผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากขอสันติสุขของพระองค์ครอบครองจิตใจของลูกขอชีวิตของลูกเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์ขอการพลิกฟื้นหรือฟื้นสิ่งที่พังทลายกลับคืนสู่ความสมบูรณ์ลูกขอพึ่งพาพระองค์อย่างสิ้นสุดใจและรับรู้พระองค์ในทุกทางอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์อาเมน

0: ด้วยความปรารถนาดีจากคริสตจักรประสบกิตติคุณคริสตจักรประสบกิตติคุณบ้านเหล่าตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองจังหวัดลำปางติดต่อศาสนาจารย์ชัชวาลขัดสีใสศิทธยาภิบาลคริสตจักรประสบกิตติคุณโทรศัพท์0848090633
1: คุณกำลังฟัง Hits FM Next 102.25

0: Hits FM Next 102.5ตอนนี้กลางมหาสมุทรแปซิฟิกมีแถบน้ำทะเลร้อนผิดปกติยาวกว่า 10,000 กิโลเมตรบางจุดร้อนเกินปกติกว่า 3 องศานักวิทยาศาสตร์บอกว่ามีโอกาสสูงมากที่มันจะเป็นเอลนีโญที่แรงที่สุดตั้งแต่เริ่มจดบันทึกเมื่อปี 1950 แล้วมันเกี่ยวอะไรกับบ้านเราชื่อนี้ชาวประมงเปรูเป็นคนตั้ง
1: อ้วนว่างอีกแล้วลุงน้ำก็อุ่นผิดปกติ
2: มันมาตอนคริสต์มาสทุกทีไอเด็กน้อยนี
0: ่ทุกไม่กี่ปีทะเลหน้าบ้านเขาจะอุ่นขึ้นช่วงคริสต์มาสแล้วปลาก็หายเกลี้ยงเขาเลยเรียกมันว่าเอลนีโญแปลว่าเด็กน้อยแล้วทำไมปลาหายปกติลมค้าพัดจากตะวันออกไปตะวันตกตลอดดันน้ำอุ่นผิวทะเลไปกองที่ฝั่งอินโดนีเซียจนทะเลฝั่งนั้นสูงกว่าฝั่งเปรูราวครึ่งเมตรเหมือนเป่าลมใส่อ่างน้ำน้ำจะไปกองอีกฝั่งส่วนที่เปรูน้ำเย็นจากก้นทะเลก็ผุดขึ้นมาแทนพาอาหารปลาขึ้นมาด้วยแต่บางปีลมค้าอ่อนแรงลงเหมือนเลิกเป่าน้ำอุ่นก้อนนั้นก็ไหลย้อนกลับมาทางตะวันออกปิดน้ำเย็นไว้ปลาก็หายไปและฝนก็ตามน้ำอุ่นไปด้วยเปรูน้ำท่วมแต่ฝั่งเราอินโดนีเซียออสเตรเลียไทยฝนหายเคยเกิดมาก่อนไหมบ่อยเลยทุก 2-7 ปีแต่ตัวยักษ์ๆนานๆมาทีปี1877เอลนีโญยักษ์ทำให้ฝนหายพร้อมกันทั้งอินเดียจีนและบราซิลพืชผลตายหมดเกิดทุพพิกภัยที่คร่าวคร่าชีวิตคนไปหลายสิบล้านคนและที่แย่กว่านั้นบางที่ยังส่งข้าวออกไปขายทั้งที่คนในประเทศกำลังอดตายปี1997อีกตัวยักษ์ป่าอินโดนีเซียแห้งจนไฟไหม้หลายล้านไร่ควันลอยไปคลุมถึงมาเลเซียและสิงคโปร์คนกว่า20ล้านคนต้องหายใจเอาควันเข้าไปส่วนอีกฟากโลกปริวเจอฝนบางพื้นที่หนักกว่าปกติถึง15เท่าปี 2015 ถึง 2016 ถึงคิวบ้านเราแล้งหนักที่สุดในรอบกว่า20ปีเขื่อนใหญ่หลายแห่งเหลือน้ำไม่ถึง 10%
3: พ่อปีนี้ไม่ทำนาหรอ
1: เขาขอให้งดทำนาปรังน้ำไม่พอ
0: และทุกครั้งที่เด็กคนนี้มาเต็มแรงโลกก็ทำสถิติร้อนที่สุดใหม่ปี 1998 ปี 2016 และปี 2024 แล้วตัวนี้ล่ะคาดว่ามันจะแรงสุดช่วงพฤศจิกายนถึงมกราคมแล้วค่อยๆ อ่อนลงราวกลางปีหน้าสำหรับไทยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนว่าอาจแล้งหนักกว่าปี2015และลากยาวถึงกลางปี2027ฝนน้อยอากาศร้อนจัดข้าวอ้อยปาล์มเสี่ยงหมดส่วนทั้งโลกนักวิทยาศาสตร์คาดว่าปี2027จะเป็นปีที่ร้อนที่สุดเท่าที่เคยบันทึกมาแต่เรื่องยังไม่จบหลังเอลนีโญตัวใหญ่หลายครั้งตามมาด้วยลานียาฝาแฝดขั้วตรงข้ามที่ลมค้ากลับมาแรงและฝนตกหนักเกินอย่างน้ำท่วมใหญ่ปี2011ก็เกิดช่วงลานียาปลายปี2027จะซ้ำรอยไหมยังไม่มีใครพยากรณ์ได้ไกลขนาดนั้นที่รู้แน่ๆคือเด็กน้อยคนนี้กำลังตัวโตที่สุดเท่าที่เราเคยเห็น
4: ห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีต
5: ห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีตจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จปูนดีคุณภาพดีปูน SCG ตราช้างได้รับมาตรฐานสินค้าจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมม.อ.ก.เลขที่213-2560ภสินคอนกรีตยังรับผลิตจำหน่ายและติดตั้งเสาคอนกรีตรั้วคอนกรีตและพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปแข็งแรงมีมาตรฐานในการผลิตและติดตั้งและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างรับออกแบบวางแผนและประเมินงานก่อสร้างรับรองงบไม่บานปลายบริหารงานโดยอาจารย์เอกพงษ์ณชัยอินตาวงศ์สามัญวิศวกรห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีตและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างเลขที่335หมู่ที่4บ้านเหล่าตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองลำปางใกล้บริษัทลำปางฟู้ดโปรดักต์จำกัดติดต่ออาจารย์เอกพงษ์ณชัยอินตาวงศ์โทร081993-4509คุณแอนมนทิราอินตาวงโทร086-186-7846และสำนักงานโทร054-010-861ภสินคอนกรีตและเพชรลำปางก่อสร้างยินดีให้บริการลูกค้าและผู้รับเหมาก่อสร้างโดยทีมงานมืออาชีพมีประสบการณ์สูงและรับประกันผลงาน
6: บ้านสวยด้วยกระจกอลูมิเนียมซีไลและยิปซัมบอสคุณสมบัติพิเศษบริษัทชุนหาแสงจำกัดจำหน่ายกระจกทุกชนิดกระจกอาคารกระจกห้องน้ำกระจกนิรภัยอลูมิเนียมซีไลยิปซัมบอสชุดประตูบานเฟรมชุดประตูเลื่อน3รางท่อสแตนเลสพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งครบชุดและอลูมิเนียมลายไม้จำหน่ายทั้งปลีกและส่งสินค้าหลากหลายมีให้เลือกมากมายและเลือกได้ดั่งใจบริการดีรวดเร็วที่จอดรถสะดวก
7: นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์จำหน่ายกระจกกลาเดียนและแผ่นยิ้มซ้ำตาช้างในลำปางรับติดตั้งกระจกรับกันห้องนอกสถานที่บริษัทชุนหาแสงจำกัดสำนักงานใหญ่ถนนทิพวรรณตำบลหัวเวียงเยื้องวัดศรีชุม
8: สาขา2ปากทางเข้าบ้านกอกชุมถนนลำปางแม่ทะทางไปราชพัฒน์ลำปางติดการเคหะโทร054-316-387
7: และโทร095-451-8710
9: สินค้าใหม่เอี่ยมราคาโรงงานตรงมาที่บริษัทชุนหาแสงจำกัดท่านจะได้สินค้าดีมีคุณภาพจนเป็นที่พอใจ
10: เปียกไฟเบอร์ลำปางจำหน่ายและติดตั้งชุดแต่งสเกิร์ตสปอยทุกรุ่นรับเชื่อมพลาสติกทุกชนิดซ่อมไฟเบอร์ล้างขัดไฟหน้าแก้ปัญหาน้ำข้าวไฟพ่นโคมดำสโมกเปียกไฟเบอร์ลำปางถนนพหลโยธินหน้ากวมห่างจากทางข้ามรถไฟ300เมตรติดต่อช่างเปียกนิรุตโทร080-657-9359งานคุณภาพมืออาชีพและราคาไม่แพงเปียกไฟเบอร์ลำปาง
11: คุณกำลังฟังHits FM Next 102.25

0: Hits FM Next 102.5
1: คุณเคยคิดไหมว่าประเทศไทยประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ำจะร้อนจนไม่มีน้ำให้ดื่มนี่ไม่ใช่พล็อตหนังไซไฟแต่มันคือวิกฤตที่กำลังคืบคลานเข้ามาหาเรานักวิทยาศาสตร์เตือนว่าตั้งแต่ปี2569เป็นต้นไปโลกและไทยต้องเตรียมรับมือกับซูเปอร์เอลนีโญปรากฏการณ์นี้จะรุนแรงแค่ไหนและเราจะรอดจากมันได้อย่างไรวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกแบบเข้าใจง่ายครับก่อนจะไปถึงขั้นซูเปอร์เราต้องเข้าใจพื้นฐานก่อนเอลนีโญและลานีญาเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรที่เรียกว่าเอนโซในสภาวะปกติลมขาจะพัดน้ำอุ่นและความชื้นจากฝั่งอเมริกาใต้ข้ามแปซิฟิกมากองรวมกันที่บ้านเราทำให้เกิดฝนตกตามฤดูกาล
2: แต่เมื่อเกิดเอลนีโญลมขากลับอ่อนกำลังลงทำให้สระน้ำอุ่นนี้ย้อนกลับไปสะสมตัวที่ฝั่งอเมริกาใต้แทนผลลัพธ์คือความชื้นหายไปจากฝั่งเราแล้วซูเปอร์เอลนีโญล่ะคืออะไรมันคือเอลนีโญที่แรงและลากยาวกว่าปกติมากครับและรอบนี้คาดว่าจะเกิดในช่วงปี2569ถึง2570สิ่งที่ไทยต้องเจอคืออะไรอย่างแรกคือคลื่นความร้อนระดับทำลายสถิติร้อนจนคุณไม่อยากออกจากบ้านอย่างที่สองคือภัยแล้งมหาโหดปริมาณฝนจะน้อยกว่าปกติมากทั้งหมดนี้จะส่งผลกระทบลูกโซ่ทั้งผลผลิตทางการเกษตรเสียหายราคาอาหารพุ่งสูงและเสี่ยงต่อการเกิดพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงแบบไม่ทันตั้งตัวในบางพื้นที่ด้วยฟังดูน่ากลัวใช่ไหมครับแล้วเราจะทำยังไงสิ่งสำคัญคือการเตรียมตัวครับ
3: ภาคประชาชนต้องประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เตรียมภาชนะสำรองน้ำและดูแลสุขภาพจากความร้อนภาคเกษตรต้องปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยวิกฤตนี้คือบททดสอบครั้งใหญ่อย่ารอให้ถึงวันนั้นติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมร่วมกันครับเพื่อให้ไทยก้าวผ่านมหาวิกฤตนี้ไปได
4: ้มิตรไทย MIT ไทยมิตรไทย MIT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูนยินดีให้บริการครับมิตรไทย MIT ไทยจำหน่ายยางรถยนต์แบรนด์ดังทั้งยางเก่งที่นุ่มเงียบประหยัดน้ำมันเกาะถนนรีดน้ำได้ดีอย่างเช่นยางดันล็อปยางยูโกฮาม่าและอื่นๆรวมถึงยางกระบะทั้งสายบรรทุกสายซิ่งสายใช้งานหรือสายออฟโรดมิตรไทย MIT ไทยก็มีบริการครบมิตรไทย MIT ไทยยังมีล้อแม็กเทรนใหม่ๆลายสวยๆให้ได้เลือกมากมายพร้อมสุดยอดกับโช๊คอัพและช่วงล่าง ARB Iron Man Tein YSS Gap Silver นอกจากนี้ยังบริการตั้งศูนย์ถุงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพสูงและเปลี่ยนผ้าเบรกคุณภาพดีหากรถยนต์ของท่านมีปัญหาในการขับขี่เช่นขับกระด้างมีเสียงดังเป็นเรื่องง่ายสำหรับเราที่จะแก้ไขให้ได้หมุนล้อมาหาเราได้ที่มิตรไทย MIT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูนถนนวชิราวุธดำเนินฝั่งขาเข้าลำปางตำบลพระบาทยูเทิร์นอินทราเซรามิกสังเกตป้ายดันล็อปเป็นสำคัญโทร081-992-1852และ054-010-989เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาฬิกาเป็นต้นไปมิตรไทย MIT ไทยเฮียมิตรและทีมงานพร้อมบริการครับ
5: น้ำมะพร้าวสด 100% พร้อมดื่มจากผลมะพร้าวพันธุ์ดีและวุ้นมะพร้าวเนื้อมะพร้าวอ่อนนุ่มหอมมะพร้าวธรรมชาติแท้ๆหวานละมุนเติมเต็มความหวานที่ดีต่อสุขภาพใส่ใจทุกคำที่รับประทานพร้อมประโยชน์ที่ให้พลังงานอย่างพอดีนอกจากนี้ยังมีขนมบ้าบิ่นขนมไทยไม่สดจากเตาวันต่อวันพิธีพิถันคัดสรรวัตถุดิบและการผลิตที่สะอาดน้ำมะพร้าวสด 100% และวุ้นมะพร้าวหวานละมุนพร้อมขนมบ้าบิ่นหอมมะพร้าวอร่อยลงตัวจำหน่ายทั้งปลีกและส่งร้านค้าจะรับไปจำหน่ายติดต่อน้องต้นน้องปามโทร062-046-5009และ090-920-4582ทุกวันศุกร์จำหน่ายที่ตลาดนัดเกาะคาอำเภอเกาะคาทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์จำหน่ายที่ตลาดเก๋าเจ้าศบตุ๋ยเมืองลำปาง
0: คุณกำลังฟัง Hits FM Next 102.5

0: 102.25 Hits FM คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของคนลำปาง
1: คนรวยซื้อทรัพย์สินคนชั้นกลางซื้อหนี้สินแต่คิดว่ามันคือทรัพย์สินความแตกต่างแค่นี้ตัดสินอนาคตทางการเงินของคุณทั้งชีวิตวันนี้เราจะมาผ่าโครงสร้างความคิดจากคัมภีร์ระดับตำนานอย่าง Rich Dad Poor Dad หรือพ่อรวยสอนลูกของโรเบิร์ตคิโยซากิครับเราจะไม่มานั่งพูดทฤษฎีลอยๆที่จับต้องไม่ได้นะครับแต่เราจะมาดูความจริงกันชัดๆเลยว่าทำไมคนบางคนถึงทำงานหนักแทบตายแต่ก็ยังไม่รวยในขณะที่บางคนยิ่งอยู่ยิ่งสบายแถมมั่งคั่งขึ้นเรื่อยๆเอาละครับเรามาเริ่มกันเลย
2: อย่างที่เกริ่นไปตอนต้นเลยครับคนรวยเขาซื้อสิ่งที่เรียกว่าทรัพย์สินส่วนคนชั้นกลางมักจะซื้อหนี้สินแต่กลับหลอกตัวเองว่ามันคือทรัพย์สินจุดเล็กๆตรงนี้แหละครับที่เป็นตัวชี้วัดอนาคตทางการเงินเลยลองนึกภาพตามนะครับหลายคนเรียนจบสูงๆได้เงินเดือนดีมากๆแต่พอได้เงินปุ๊บเอาไปดาวน์รถหรูซื้อของใช้ราคาแพงรูดบัตรเครดิตแล้วก็บอกตัวเองว่านี่ไงเรากำลังสร้างเนื้อสร้างตัวเปล่าเลยครับนั่นคือการสะสมหนี้สินล้วนๆในขณะที่คนรวยเขาจะพุ่งเป้าไปที่การเอาเงินไปต่อเงินซื้ออะไรก็ตามที่มันงอกเงยได้นี่คือความลับข้อแรกที่ทรงพลังที่สุดครับ
3: พาร์ทแรกนะครับเรามาดูโลก2ใบที่ต่างกันสุดขั้วระหว่างพ่อรวยกับพ่อจนครับ
4: ทำไมบทสรุปเล่มนี้ถึงยังคลาสสิกและใช้ได้ผลในทุกยุคสมัยรู้ไหมครับเพราะมันไม่ได้สอนแค่วิธีหาเงินแต่มันสอนวิธีคิดผ่านมุมมองของพ่อ2คนครับพ่อจนในที่นี้คือคุณพ่อแท้ๆของโรเบิร์ตท่านเป็นคนที่มีการศึกษาสูงมากจบปริญญาเอกทำงานหนักสุดๆแต่กลับมีปัญหาเรื่องเงินตลอดชีวิตเพราะท่านเชื่อในคำว่าความมั่นคงของงานประจำเชื่อว่าต้องเรียนให้เก่งเพื่อจะได้งานดีๆเงินเดือนสูงๆแต่ลองหันมาดูฝั่งพ่อรวยสิครับพ่อของเพื่อนสนิทที่เรียนไม่จบมหาวิทยาลัยด้วยซ้ำแต่กลายเป็นเศรษฐีที่มั่งคั่งที่สุดในฮาวายเพราะพ่อรวยไม่ได้มองหาความมั่นคงจากนายจ้างครับพ่อรวยมองหาอิสรภาพทางการเงินผ่านการสร้างธุรกิจและการลงทุนสองฝั่งนี้ตอนเริ่มต้นไม่ได้ต่างกันที่จำนวนเงินในกระเป๋านะครับแต่ต่างกันที่กรอบความคิดที่อยู่กันคนละโลกเลย
3: และนี่คือปรัชญาที่เป็นแก่นของเรื่องนี้เลยครับคนรวยไม่ทำงานเพื่อเงินแต่พวกเขาให้เงินทำงานแทนสังคมมักจะสอนให้เราตั้งใจเรียนจบไปเป็นลูกจ้างที่ดีเพื่อรอรับเงินเดือนทุกๆสิ้นเดือนใช่ไหมครับแต่การทำแบบนั้นมันคือการเอาเวลาในชีวิตซึ่งมีจำกัดไปแลกกับเงินถ้าวันไหนเราป่วยหรือหยุดทำงานเงินก็หยุดไหลตามไปด้วยนี่แหละครับคือกับดักหลุมพรางที่คนรวยปฏิเสธที่จะเดินตกลงไป
1: ทีนี้เรามาดูกฎเหล็กข้อสำคัญที่สุดของเรื่องนี้กันครับทรัพย์สินปะทะหนี้สิน
2: ตรงนี้คือจุดเปลี่ยนชีวิตเลยนะครับเป็นกฎเหล็กที่คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดกันมาตลอดโยนสับบัญชีที่ซับซ้อนทิ้งไปให้หมดเลยครับกฎมันมีแค่นี้จริงๆทรัพย์สินคือสิ่งใดก็ตามที่เอาเงินเข้ากระเป๋าของเราอย่างสม่ำเสมอโดยที่เราอาจจะไม่ต้องลงแรงเลยด้วยซ้ำส่วนหนี้สินก็คือสิ่งใดก็ตามที่ดึงเงินออกจากกระเป๋าของเราอย่างสม่ำเสมอง่ายๆแค่นี้เลยครับคำถามเดียวที่เราต้องฉุกคิดก่อนจะควักเงินจ่ายก็คือสิ่งนี้มันจะเอาเงินเข้ากระเป๋าเราหรือมันจะสูบเงินออกจากกระเป๋าเรากันแน
3: ่มาดูตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆกันดีกว่าครับฝั่งของทรัพย์สินก็อย่างเช่นหุ้นที่ให้เงินปันผลบ้านปล่อยเช่าหรือธุรกิจที่เราเป็นเจ้าของระบบนี่คือสิ่งที่คนรวยแข่งกันสะสมครับแต่หันมาดูฝั่งตรงข้ามครับพอเรียนจบปุ๊บถอยรถป้ายแดงทันทีหรือซื้อมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดที่ต้องรูดผ่อน 0% 10เดือนสิ่งเหล่านี้มีแต่จะเรียกร้องค่าบำรุงรักษาค่าเสื่อมค่าดอกเบี้ยตามมาอีกเพียบคนชั้นกลางมักจะเอาเงินเดือนที่หามาได้อย่างยากลำบากไปทุ่มกับของพวกนี้แล้วก็หลอกตัวเองว่าชีวิตกำลังก้าวหน้าครับ
5: เอาละครับมาถึงคำถามโลกแตกที่ท้าทายความเชื่อเดิมๆของสังคมอย่างรุนแรงแล้วบ้านที่เราซื้อไว้เพื่ออยู่อาศัยเองล่ะสรุปว่ามันคือทรัพย์สินจริงๆหรือเปล่าหลายคนถูกสอนมาตลอดว่าซื้อบ้านสิบ้านคือทรัพย์สินชิ้นใหญ่ที่สุดในชีวิตแต่แนวคิดของพ่อรวยอาจจะทำให้มุมมองนี้เปลี่ยนไปเลยครับขอพูดตรงๆแบบให้เห็นภาพเลยนะครับความจริงที่โหดร้ายก็คือการซื้อบ้านเพื่ออยู่เองเนี่ยเราต้องผ่อนธนาคารทุกเดือนต้องจ่ายค่าส่วนกลางค่าซ่อมบำรุงค่าน้ำค่าไฟโดยที่มันไม่มีรายได้กลับเข้ามาหาเราเลยแม้จะบาทเดียวในนิยามของกระแสเงินสดมันกำลังดึงเงินออกจากกระเป๋าเราทุกเดือนดังนั้นมันคือหนี้สินครับแล้วบ้านจะกลายเป็นทรัพย์สินได้ตอนไหนก็ต่อเมื่อเราซื้อมันมาเพื่อปล่อยเช่าแล้วค่าเช่าที่ได้รับมานั้นมันมากกว่าค่าผ่อนธนาคารและค่าใช้จ่ายทั้งหมดจนเหลือกำไรเป็นกระแสเงินสดเข้ากระเป๋าเราทุกเดือน
1: นี่แหละครับคือความแตกต่างของคนที่มีสติปัญญาทางการเงินผ่านมาครึ่งทางแล้วครับพาร์ทนี้เราจะมาเจาะระบบที่เรียกว่าเงิน4ด้านหรือ Cash Flow Quadrant กันเมื่อเราแยกทรัพย์สินกับหนี้สินออกอย่างถ่องแท้แล้วทีนี้ต้องมาทำความเข้าใจระบบที่อธิบายว่าทำไมคนส่วนใหญ่ถึงติดกับดักอยู่ในวงจรที่เรียกว่าสนามแข่งหนูหรือ Rat Race ครับทำงานรับเงินเดือนจ่ายหนี้แล้วก็กลับไปทำงานใหม่วนลูปอยู่แบบนี้สิ่งนี้ถูกอธิบายไว้ในแผนภาพเงิน4ด้านครับมันแบ่งแหล่งที่มาของรายได้มนุษย์ออกเป็น4กลุ่มหลักๆคือ E S B และ I ซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยมีวิธีคิดและไลฟ์สไตล์ที่ต่างกันคนละโลกเลยกลุ่ม E คือลูกจ้างประจำและกลุ่ม S คือคนทำธุรกิจส่วนตัวทั้ง2กลุ่มนี้อยู่ฝั่งซ้ายและมีจุดอ่อนเหมือนกันครับคือต้องเอาเวลาและแรงกายของตัวเองไปแลกกับเงินถ้าหยุดทำเมื่อไหร่เงินก็หยุดการเติบโตมันจึงมีขีดจำกัดตามกำลังและเวลาที่เรามีแต่เป้าหมายของความมั่งคั่งคือการย้ายตัวเองมาอยู่ฝั่งขวาครับมาเป็นกลุ่ม B หรือเจ้าของกิจการที่มีระบบและกลุ่ม I หรือนักลงทุน2กลุ่มนี้ไม่ต้องใช้แรงตัวเองตลอดเวลาครับแต่เขาใช้ระบบใช้คนอื่นและใช้เงินทำงานแทนนี่คือการสร้างสิ่งที่เรียกว่า passive income หรือกระแสเงินสดที่ไหลเข้ามาแม้กระทั่งตอนที่เราหลับความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินนะครับแต่วัดกันที่เวลาว่าเราสามารถรักษามาตรฐานการใช้ชีวิตได้นานแค่ไหนโดยที่ไม่ต้องตื่นไปทำงานต่างหากแล้วเราจะเริ่มต้นสร้างกระแสเงินสดของจริงได้ยังไงมาดูแผนปฏิบัติการในส่วนนี้กันครับในชั้นจริงถ้าเรายังเป็นพนักงานประจำที่รับเงินเดือนอยู่เราจะเริ่มสร้างความมั่งคั่งได้ยังไงไม่ต้องตกใจไปลาออกจากงานพรุ่งนี้นะครับนี่คือสิ่งที่คุณทำได้จริงทันทีเริ่มจากการอุดรอยรั่วทำบัญชีกระแสเงินสดรายเดือนแยกให้ออกว่าอะไรคือหนี้สินจากนั้นไปกำจัดหนี้บัตรเครดิตที่มีดอกเบี้ยสูงๆซะสร้างเงินสำรองฉุกเฉินเอาไว้สัก 3-6 เดือนและที่สำคัญที่สุดครับเริ่มต้นแบ่งเวลาหลังเลิกงานมาสร้างอาชีพเสริมเช่นขายของออนไลน์หรือทำธุรกิจเล็กๆควบคู่ไปกับการทำงานประจำเพื่อเอาเงินก้อนที่ได้ไปลงทุนในทรัพย์สินที่สร้างกระแสเงินสดให้เราต่อภาพจำง่ายๆของการเดินทางนี้มันเหมือนกับการเปลี่ยนพฤติกรรมจากคนที่เอาแต่หิ้วถังน้ำตักน้ำทุกวันมาเป็นการสร้างท่อส่งน้ำครับขั้นแรกควบคุมไลฟ์สไตล์ไม่ให้ฟุ่มเฟือยเกินรายได้ขั้นที่2เอาเงินที่เหลือไปซื้อหรือสร้างทรัพย์สินอย่างต่อเนื่องและขั้นที่3เมื่อทรัพย์สินนั้นผลิตกำไรหรือดอกผลออกมาให้นำกลับไปลงทุนซ้ำวนไปเรื่อยๆจนกว่ากระแสเงินสดที่ได้มันจะมากพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันทั้งหมดของเราเมื่อถึงจุดนั้นแหละครับอิสรภาพทางการเงินจึงจะเกิดขึ้นจริงเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายของบทสรุปเจาะลึกนี้แล้วครับเส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงินสิ่งที่สำคัญและมีค่ามากกว่าตัวเงินก็คือความรู้ทางการเงินครับทรัพย์สินที่ทรงพลังที่สุดที่เราทุกคนมีไม่ใช่เงินฝากในธนาคารแต่คือความคิดและวิสัยทัศน์ของเราเองโรเบิร์ตคิโอซาคิบอกว่าคนจนทำงานเพื่อเงินคนรวยให้เงินทำงานเพื่อพวกเขาประโยคนี้ไม่ใช่แค่คงขมเท่ๆนะครับแต่มันคือความจริงอันโหดร้ายที่ใช้ขีดเส้นแบ่งคน2กลุ่มออกจากกันอย่างชัดเจนที่สุด
6: สนับสนุนโดย
7: ห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีตและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างโทร0819934509 0861867846และ0540108611 Mithai MIT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูณโทร0819921852และ0540109899บริษัทชุนหาแสงจำกัดโทร0543163877และโทร0954518710
8: น้ำมะพร้าวสด 100% และวุ้นมะพร้าวหวานละมุนพร้อมขนมบ้าบิ่นโทร0620465009และ0909204582
7: เปียกไฟเบอร์ลำปางจำหน่ายและติดตั้งชุดแต่งสเกิร์ตสปอยทุกรุ่นรับเชื่อมพลาสติกทุกชนิดซ่อมไฟเบอร์ล้างขัดไฟหน้าแก้ปัญหาน้ำค่าไฟพ่นโคมดำสโมกเปียกไฟเบอร์ลำปางถนนพหลโยธินหน้ากวมห่างจากทางข้ามรถไฟ300เมตรติดต่อช่างเปียกนิรุตโทร0806579359งานคุณภาพมืออาชีพและราคาไม่แพงเปียกไฟเบอร์ลำปาง
0: คุณกำลังฟัง 102.25 Hits FM คลื่น Hits อันดับหนึ่งของคนลำปาง
9: I think I'm falling for you. Go versus France.

Iya. Konsepnya dengan itu Watson. Wait a second.

0: ิดลูกคุณไม่มีวินัยปัจจุบันอาจจะไม่หนักมากแต่ถ้าเกิดว่าโตไปอีกนิดนึงมันจะสร้างปัญหาให้คุณเยอะมากดังนั้นการให้ความสำคัญกับการสร้างวินัยและสร้างนิสัยให้ลูกจึงเป็นเรื่องที่สำคัญลำดับต้นที่คุณจะต้องตั้งใจเพื่อที่จะฝึกฝนนิสัยด้านที่ดีให้กับลูกของคุณนะครับณวันที่คุณลูกคุณยังเล็กคุณไม่ฝึกวินัยบางทีคุณอาจจะรู้สึกสบายเพราะไม่ต้องไปจัดการชีวิตลูกของคุณมากขึ้นนะครับแต่คุณลองสังเกตพอเขาโตขึ้นน้ำอาบไม่เป็นเวลานอนไม่เป็นเวลากินไม่เป็นเวลางานบ้านก็ไม่ช่วยเหลือเสื้อผ้าถอดเสร็จวางไว้ไม่ใส่ในตะกร้านะครับการบ้านก็ไม่ทำส่งคุณครูบ้านก็ไม่ช่วยกวาดห้องน้ำก็ไม่ช่วยล้างรอบบ้านก็ไม่ช่วยทำความสะอาดต้นไม้ก็ไม่ช่วยรดน้ำต้นไม้นะครับไม่เห็นอกเห็นใจคนอื่นเอาตัวเองเป็นที่ตั้งช่วงแรกคุณอาจจะรู้สบายใจที่ไม่ต้องไปจัดการกับวินัยเหล่านี้แต่พอยิ่งโตขึ้นมันจะสร้างปัญหาให้คุณทุกวันเพราะคุณต้องตามไปเก็บชีวิตของเด็กคนนี้ตลอดชีวิตหลังจากนั้นนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งในเรื่องที่พ่อแม่ต้องให้ความสำคัญคือกระบวนการในการสร้างนิสัยที่ดีนิสัยที่แข็งแรงสร้างวินัยที่ดีวินัยที่แข็งแรงให้กับลูกของคุณคุณหมอจะบอกคุณนี้คุณตั้งใจฟังประโยคนี้นะข่าวร้ายมากสำหรับการสร้างนิสัยให้กับเด็กคือนิสัยด้านที่แย่มันสร้างง่ายกว่านิสัยด้านที่ดีถ้าคุณไม่สร้างนิสัยที่แข็งแรงให้กับเด็กนิสัยของความรับผิดชอบให้กับเด็กเด็กจะสร้างนิสัยที่ไม่มีความรับผิดชอบแบบอัตโนมัติเช่นถ้าคุณไม่ฝึกลูกให้ตื่นเช้าตอน 5:00 ทุกวันลูกก็จะฝึกนิสัยการตื่นสายทุกวันนั่นแปลว่าการที่คุณไม่ฝึก1นิสัยอีก1นิสัยมันจะก่อสร้างขึ้นมาทันทีแล้วนิสัยที่มันก่อสร้างขึ้นมาทันทีข่าวร้ายคือมันเกิดง่ายกว่านิสัยที่คุณจะต้องฝึกนะครับแต่ถ้าเกิดคุณฝึกนิสัยให้ลูกของคุณสำเร็จในวัยอายุ10ขวบหรือก่อน10ขวบเด็กคนนี้จะเติบโตขึ้นแบบแข็งแรงและคุณจะค่อยๆเบาใจลงเพราะว่าเด็กตื่นนอนเป็นเวลากินเป็นเวลาเล่นเป็นเวลารับผิดชอบงานบ้านเป็นเวลานะครับคือแรงใจให้ฉันก้าวไป
1: ห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีต
2: ห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีตจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จปูนดีคุณภาพดีปูน SCG ตราช้างได้รับมาตรฐานสินค้าจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมมอกเลขที่213-2560ภสินคอนกรีตยังรับผลิตจำหน่ายและติดตั้งเสาคอนกรีตรั้วคอนกรีตและพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปแข็งแรงมีมาตรฐานในการผลิตและติดตั้งและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างรับออกแบบวางแผนและประเมินงานก่อสร้างรับรองงบไม่บานปลายบริหารงานโดยอาจารย์เอกพงษ์ณชัยอินตาวงศ์สามัญวิศวกรห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีตและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างเลขที่335หมู่ที่4บ้านเหล่าตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองลำปางใกล้บริษัทลำปางฟู้ดโปรดักต์จำกัดติดต่ออาจารย์เอกพงษ์ณชัยอินตาวงศ์โทร081-993-4509คุณแอนมนทิราอินตาวงศ์โทร086-186-7846และสำนักงานโทร054-010-861ภสินคอนกรีตและเพชรลำปางก่อสร้างยินดีให้บริการลูกค้าและผู้รับเหมาก่อสร้างโดยทีมงานมืออาชีพมีประสบการณ์สูงและรับประกันผลงานบ้านสวยด้วยกระจกอลูมิเนียมซีไลน์และยิปซัมบอสคุณสมบัติพิเศษบริษัทชุนหาแสงจำกัดจำหน่ายกระจกทุกชนิดกระจกอาคารกระจกห้องน้ำกระจกนิรภัยอลูมิเนียมซีไลน์ยิปซัมบอสชุดประตูบานเฟรมชุดประตูเลื่อน3รางท่อสแตนเลสพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งครบชุดและอลูมิเนียมลายไม้จำหน่ายทั้งปลีกและส่งสินค้าหลากหลายมีให้เลือกมากมายและเลือกได้ดั่งใจบริการดีรวดเร็วที่จอดรถสะดวกนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์จำหน่ายกระจกกลาเดียนและแผ่นยิปซัมตาช้างในลำปางรับติดตั้งกระจกรับกันห้องนอกสถานที่บริษัทชุนหาแสงจำกัดสำนักงานใหญ่ถนนทิพวรรณตำบลหัวเวียงเยื้องวัดศรีชุมสาขา2ปากทางเข้าบ้านกอกชุมถนนลำปางแม่ทะทางไปราชพัฒลำปางติดการเคหะโทร054-316-387และโทร095-451-8710
3: สินค้าใหม่เอี่ยมราคาโรงงานตรงมาที่บริษัทชุนหาแสงจำกัดท่านจะได้สินค้าดีมีคุณภาพจนเป็นที่พอใจ

เตรียมตัวให้พร้อมล็อกวันให้เป๊ะพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งที่61กำหนดการมีดังนี้ครับในวันที่12ตุลาคมถึงวันที่13พฤศจิกายน2569ระบบจะเปิดให้เราแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าย้ำนะครับว่าบัณฑิตที่มีสิทธิ์ทุกคนจะต้องเข้ารับการยืนยันว่าเข้ารับหรือไม่เข้ารับผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ลำดับถัดมาในต้นปีหน้าในวันที่7ถึงวันที่8มกราคม2570บัณฑิตที่ประสงค์แจ้งเข้ารับอย่าลืมเข้าไปรายงานตัวบัณฑิตด้วยตนเองผ่าน LINE Official Account หรือตามระบบที่มหาวิทยาลัยกำหนดนะครับและมาถึงวันสำคัญที่สุดที่ทุกคนรอคอยครับวันศุกร์ที่8มกราคมบ่ายโมงตรงซ้อมย่อยครั้งที่1ฝึกฝนกับกรรมการส่วนงานณสถานที่ที่ส่วนงานกำหนดครับในวันเสาร์ที่9มกราคมซ้อมย่อยครั้งที่2กับกรรมการส่วนกลางหน้าห้องประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาทิตย์ที่10มกราคมวันฝึกซ้อมใหญ่สวมชุดคลุยวิทยาฐานะพร้อมหมวกแต่งกายให้ครบเสมือนรับวันจริงหน้าห้องประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และแล้ววันสำคัญก็มาถึงครับในวันจันทร์ที่11ถึงวันอังคารที่12มกราคมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่61ณห้องประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ

0: มิตรไทย MIT ไทยมิตรไทย MIT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูนยินดีให้บริการครับมิตรไทย MIT ไทยจำหน่ายยางรถยนต์แบรนด์ดังทั้งยางเก่งที่นุ่มเงียบประหยัดน้ำมันเกาะถนนรีดน้ำได้ดีอย่างเช่นยางดันล็อปยางยูโกฮาม่าและอื่นๆรวมถึงยางกระบะทั้งสายบรรทุกสายซิ่งสายใช้งานหรือสายออฟโรดมิตรไทย MIT ไทยก็มีบริการครบมิตรไทย MIT ไทยยังมีล้อแม็กเทรนใหม่ๆลายสวยๆให้ได้เลือกมากมายพร้อมสุดยอดกับโช๊คอัพและช่วงล่าง ARB Iron Man Tein YSS Gap Silver นอกจากนี้ยังบริการตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพสูงและเปลี่ยนภาพเบรกคุณภาพดีหากรถยนต์ของท่านมีปัญหาในการขับขี่เช่นขับกระด้างมีเสียงดังเป็นเรื่องง่ายสำหรับเราที่จะแก้ไขให้ได้หมุนล้อมาหาเราได้ที่มิตรไทย MIT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูนถนนวชิราวุธดำเนินฝั่งขาเข้าลำปางตำบลพระบาทยูเทิร์นอินทราเซรามิกสังเกตป้ายดันล็อปเป็นสำคัญโทร081-992-1852และ054-010-989เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาฬิกาเป็นต้นไปมิตรไทย MIT ไทยเฮียมิตรและทีมงานพร้อมบริการครับ
1: น้ำมะพร้าวสด 100% พร้อมดื่มจากผลมะพร้าวพันธุ์ดีและวุ้นมะพร้าวเนื้อมะพร้าวอ่อนนุ่มหอมมะพร้าวธรรมชาติแท้ๆหวานละมุนเติมเต็มความหวานที่ดีต่อสุขภาพใส่ใจทุกคำที่รับประทานพร้อมประโยชน์ที่ให้พลังงานอย่างพอดีนอกจากนี้ยังมีขนมบ้าบิ่นขนมไทยไม่สดจากเตาวันต่อวันพิถีพิถันคัดสรรวัตถุดิบและการผลิตที่สะอาดน้ำมะพร้าวสด 100% และวุ้นมะพร้าวหวานละมุนพร้อมขนมบ้าบิ่นหอมมะพร้าวอร่อยลงตัวจำหน่ายทั้งปลีกและส่งร้านค้าจะรับไปจำหน่ายติดต่อน้องต้นน้องปามโทร062-046-5009และ090-920-4582ทุกวันศุกร์จำหน่ายที่ตลาดนัดเกาะคาอำเภอเกาะคาทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์จำหน่ายที่ตลาดเก๋าเจ้าซบตุ๋ยเมืองลำ

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา
1: คุณกำลังฟัง
2: สถานีวิทยุกระจายเสียง
3: Hits FM Next
2: ส่งต่อประสบการณ์ความฮิตทาง FM 102.25 MHz ลำปาง
3: On Radio 102.25 FM
4: ฟังสดชัดใสได้ทุกที่ทุกเวลาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องไม่มีสะดุดตลอด24ชั่วโมงด้วยระบบเสียง Full HD ฟังได้ทั่วโลกที่ worldwideweb.fmmaxradio.com
3: FMMAX radio.com Hits FM The Next
5: ติดต่อโฆษณาโทร0855492251และ0932972

ขอให้เรายึดมั่นในความหวังที่เราทั้งหลายเชื่อและรับไว้นั้นโดยไม่หวั่นไหวเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงประทานพระสัญญานั้นทรงสัตย์ซื่อพระคัมภีร์ฮีบรูบทที่10ข้อที่23

0: ้วยความปรารถนาดีจากคริสตจักรประสบกิตติคุณคริสตจักรประสบกิตติคุณบ้านเหล่าตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองจังหวัดลำปางติดต่อศาสนาจารย์ชัชวาลขัดศรีใสศิทธยาภิบาลคริสตจักรประสบกิตติคุณโทรศัพท์0848090633
1: คุณกำลังฟัง Hits FM Next 102.25
2: ลูกจะเป็นเด็กที่เอาตัวรอดได้ดีถ้าพ่อแม่เลี้ยงแบบนี้ในยุคที่โลกมีความซับซ้อนและท้าทายมากขึ้นการที่เราจะสอนให้ลูกแค่เป็นเด็กดีและเชื่อฟังมันไม่พอแล้วนะคะเด็กยุคใหม่จะต้องเป็นเด็กที่เอาตัวรอดได้ด้วยไปฟังกันค่ะว่าแล้วพ่อแม่จะต้องเลี้ยงลูกยังไงให้เขาเป็นเด็กที่เอาตัวรอดได้ดีในยุคที่มีภัยอยู่รอบตัวข้อ1สอนลูกให้เป็นเด็กที่คิดเป็นมากกว่าแค่เชื่อฟังฝึกให้เขาเป็นเด็กที่คิดวิเคราะห์เยอะๆไม่เชื่ออะไรง่ายๆช่างสงสัยไว้ก่อนแล้วก็กล้าตั้งคำถามที่สำคัญก็คือจะต้องตัดสินใจอย่างมีสติด้วยข้อ2สอนให้ลูกช่างสังเกตมีไหวพริบและกล้าตั้งคำถามเด็กที่ช่างสังเกตมีไหวพริบและกล้าตั้งคำถามจะเป็นเด็กที่สามารถจับสัญญาณได้ว่าสิ่งไหนควรเชื่อสิ่งไหนไม่ควรเชื่อและการที่ลูกกล้าถามในสิ่งที่เขายังไม่รู้จะทำให้เขาปลอดภัยมากกว่านะคะข้อ3สอนลูกให้ดูคนเป็นในสังคมที่มันซับซ้อนและท้าทายมากขึ้นโดยเฉพาะในโลกออนไลน์การอ่านคนประเภทต่างๆออกจะทำให้ลูกเข้าใจเจตนาเบื้องหลังการกระทำของคนได้ซึ่งก็จะทำให้เขาสามารถแยกแยะคนที่หวังดีและไม่หวังดีออกจากกันได้นะคะสิ่งเหล่านี้คือทักษะที่มีค่ามากกว่าหลายๆวิชาในห้องเรียนนะคะยิ่งโลกมีความท้าทายมากเท่าไหร่ทักษะการคิดการสังเกตและก็การดูคนจะเป็นทักษะที่สำคัญและทำให้ลูกสามารถอยู่รอดได้นี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้แม่ติ๊ดเขียนหนังสือ Mindset พ่อแม่ศตวรรษที่21ขึ้นมามันไม่ใช่หนังสือ How to เลี้ยงลูกทั่วไปนะคะแต่จะเป็นหนังสือที่สอนหลักคิดที่พ่อแม่ยุคใหม่จำเป็นต้องมีเพื่อเตรียมลูกให้พร้อมและอยู่รอดได้ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปยังไงอย่าลืมว่าพ่อแม่ยุคใหม่ไม่ได้มีหน้าที่แค่เลี้ยงลูกให้โตและมีพอร์ตโฟลิโอสวยๆนะคะอนาคตของลูกเริ่มต้นที่วิธีคิดของพ่อแม่วันนี
3: ้สนับสนุนโดย
0: ห้างหุ้นส่วนจำกัดพสินคอนกรีตและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างโทร0819934509 0861867846และ0540108611มิตรไทย MAT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูณโทร0819921852และ0540110989บริษัทชุนหาแสงจำกัดโทร054316387และโทร0954518710
4: น้ำมะพร้าวสด 100% และวุ้นมะพร้าวหวานละมุนพร้อมขนมบ้าบิ่นโทร0620465009และ0909204582
0: เปียกไฟเบอร์ลำปางจำหน่ายและติดตั้งชุดแต่งสเกิร์ตสปอยทุกรุ่นรับเชื่อมพลาสติกทุกชนิดซ่อมไฟเบอร์ล้างขัดไฟหน้าแก้ปัญหาน้ำข้าวไฟพ่นโคมดำสโมกเปียกไฟเบอร์ลำปางถนนพหลโยธินหน้ากวมห่างจากทางข้ามรถไฟ300เมตรติดต่อช่างเปียกนิรุตโทร0806579359งานคุณภาพมืออาชีพและราคาไม่แพงเปียกไฟเบอร์ลำปาง

สวัสดีครับคุณฟังครับมาต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ HIT FM Next ลำปางไทยแลนด์กับผมบริษัทสวรรค์วันนี้มารายงานตัวแล้วคุณฟังหลังจากที่หายไปสักหลายวันเลยใช่ไหมครับคุณฟังนะครับยังไงต้องขออภัยคุณฟังไม่ได้บอกล่วงหน้านะครับเนื่องจากว่าไปโรงพยาบาลไปตามหมอนัดแหละคุณฟังนะครับคุณหมอก็นัดให้ไปตรวจนะครับมีอาการไม่สบายหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าคุณหมอก็ต้องตรวจให้ท่วนทีนะครับปรากฏว่าไม่เป็นอะไรสักอย่างโอ้ตอนแรกๆก็กลัวเหมือนกันเลยคุณฟังน้ำหนักตอนที่คุณหมอให้ไปห้อง MRI ใช่ไหมครับก็กลัวเหมือนกันคุณฟังน้ำหนักลดไปตั้งอู้เกือบ5กิโลกรัมนะคุณฟังนะครับ5กิโลน้ำหนักลดไปเพราะว่ากลัวไม่กินข้าวกินน้ำเป็นจังสั่นเป็นจังสี่คุณฟังก็คิดมากตอนนี้ไม่มีอะไรสักอย่างเลยเมื่อวานไปหาคุณหมอนะครับคุณหมอชาตรีชั้น5นะครับตึกผู้ป่วยนอกใช่ไหมครับคุณหมอบอกไม่มีอะไรสักอย่างไม่ต้องกลัวโอ้ดีอกดีใจยกใหญ่เลยคุณฟังยังไงต้องขอบคุณคุณหมอขอบคุณเจ้าหน้าที่ขอบคุณคุณพยาบาลคุณหมอโรงพยาบาลลำปางอะไรกันนะครับคุณหมอโรงพยาบาลลำปางเดี๋ยวนี้เก่งคุณฟังครับก็ดูแลคนไข้อย่างทั่วถึงเลยโอ้นะครับเมื่อวานนี้คนไข้เยอะมากเลยนะครับที่โรงพยาบาลลำปางแต่ก็ปรากฏว่าก็เสร็จสับเรียบร้อยกันด้วยดีผมเริ่มต้นกับเพลงถ้าคุณบอกผมนะครับบอกเรื่องอะไรอ่ะบอกว่าหายไปหลายวันเพราะว่าไปโรงพยาบาลนั่นเองบอกแล้วใช่ไหมครับคุณฟังครับมาต่อเพลงปทุมมานะครับ

กับเพลงที่ฟังแล้วก็น่ารักนะครับเพลงปทุมมานั่นเองนะครับเพลงนี้ก็ฝากถึงคุณฟังทุกท่านขอบคุณนะครับที่อยู่ด้วยกันตรงนี้กับผมเรืองศรีสุวรรณ Hit FM Next นะครับก็มีความสุขกันทั่วหน้านะครับคุณฟังครับนะครับประเทศจีนนี่เป็นประเทศที่กว้างใหญ่ไพศาลประชากรเขาก็ยิ่งเยอะเลยคุณฟังมีประมาณ 1,300 ล้านคนนะครับ 1,300 ล้านคนที่เขาทำการค้าขายนี่ผมว่ามันก็ดีนะครับคุณฟังมันก็จะช่วยเศรษฐกิจประเทศเขาประเทศเราเนี่ยนะครับเจริญไปด้วยกันแต่ว่ามันก็มีจีนอีกนั่นแหละคุณฟังที่มีของเถื่อนมีของผิดกฎหมายมีของปลอมมีอะไรทั้งหลายแหละที่ทำให้ผู้บริโภคนี่นะครับได้รับความเสียหายก็มีนะครับตอนนี้ก็มีอะไรนะในประเทศจีนเขาก็มีการตรวจนะเขาก็มีการตรวจเครื่องอุปโภคบริโภคของเขาอย่างเช่นหน่อไม้แห้งเนี่ยคุณฟังหน่อไม้นี่แหละเขาเอามาทำเป็นหน่อไม้ที่มันแห้งๆแล้วเราก็มาปรุงอาหารในตอนหลังเอาไปแช่น้ำแล้วมาปรุงนะครับปรากฏว่าในประเทศจีนเนี่ยเขามีการตรวจพบนะครับว่ามีตะกั่วเนี่ยเกินมาตรฐานเขาก็ห้ามขายในประเทศของเขาละนะครับทางการจีนเขาตรวจนะครับว่าผู้ผลิตหน่อไม้แห้งเนี่ยนะครับมีตะกั่วเกินมาตรฐานแต่เขาส่งไปขายยังต่างประเทศเลยคุณฟังมายังประเทศไทยเราก็มีนะครับประเทศไทยเราไม่มีการตรวจอาจจะตรวจเหมือนกันตรวจนั่นตรวจนี่ก็ดูเฉยๆอะไรพวกนี้นะครับบางทีเราก็ไม่รู้นะครับคุณฟังก็เห็นเป็นหน่อไม้แห้งราคามันถูกบางทีก็ส่งขายตามออนไลน์ให้กับประเทศไทยนะครับพอเราสั่งไปป๊อปเนี่ยเขาก็ส่งมาโอ้หน่อไม้นี่สวยจังเลยที่ไหนได้มันมีตะกั่วมีอะไรมีสารกันบูดอะไรทั้งหลายแหละที่เป็นอันตรายต่อร่างกายเราแต่เราบริโภคเข้าไปเนี่ยนะครับมันอาจจะไปสะสมในร่างกายแล้วก็เกิดอาการในตอนหลังๆนะครับหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับที่เราสั่งของทางออนไลน์ราคาถูกอย่างเช่นยาสีฟันเนี่ยผมเองก็ใช้หนึ่งคุณฟังที่ตำรวจเข้าไปจับได้อันนี้คืออยู่ในประเทศไทยเลยนะครับเขาส่งมาที่ประเทศไทยมีโกดังตำรวจก็ไปตรวจค้นปรากฏว่ามีทั้งยาสีฟันมีครีมนวดผมมีอะไรนะเขาเรียกว่าโลชั่นที่เอามาทาใบหน้าทาผิวหนังเราเนี่ยนะครับแล้วก็รวมไปถึงแชมพูเป็นของที่ผมใช้เหมือนกันคุณฟังแต่ว่าผมไม่ได้สั่งซื้อทางออนไลน์มันถูกจริงๆอ่ะนะครับในประเทศไทยอย่างเช่นแชมพูขวดใหญ่ๆเนี่ยนะครับที่เราใช้กดเนี่ยนะครับราคาที่เราซื้อตามห้างนะครับก็ร้อยกว่าบาทแต่เขาขายทางออนไลน์เนี่ย70บาท80บาทเท่านั้นเองเราเห็นว่ามันถูกโอ้เอาเลยเห็นขวดอะไรเหมือนทุกอย่างเลยยาสีฟันก็เหมือนกันยาสีฟันอะไรเด่นๆสิคือผมใช้อยู่เนี่ยคุณฟังนะครับปรากฏว่าเป็นของปลอมจากประเทศจีนที่เขาส่งมาเพื่อที่จะแพ็คส่งให้กับลูกค้าที่สั่งของทางออนไลน์นั่นแหละคุณฟังครับก็อันตรายนะเวลาคุณฟังสั่งอะไรเนี่ยนะครับผมได้สั่งหลานเลยเมื่อวานนี้บอกว่าถ้าเป็นเสื้อผ้าเป็นเครื่องใช้ที่มันไม่ได้รับประทานบริโภคอะไรก็ซื้อไปเถอะไม่เป็นไรนะครับถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องซื้อนะครับก็ถ้าเป็นของกินแล้วห้ามซื้อทางออนไลน์บอกเลยคุณฟังนะครับถ้าเป็นของประเทศจีนที่เราสั่งกันเนี่ยนะครับนี่แหละคุณฟังสินค้าประเภทที่เอามาขายทางออนไลน์ให้ในประเทศไทยเนี่ยครับจริงๆเขาอาจจะตรวจเหมือนกันนะครับทางการอาจจะตรวจแต่ว่าเขาอย่างที่ผมบอกว่าเขาอาจจะไปดูเฉยๆมันก็เป็นหน่อไม้ธรรมดาทั่วๆไปนี่แหละขายได้แต่ตำรวจเนี่ยคุณฟังตำรวจเนี่ยไปค้นเจอเป็นของปลอมนั้นเลยฉะนั้นก็ระมัดระวังนะครับผมก็ไม่ได้ห้ามไปจะต้องสั่งของออนไลน์แต่คุณฟังก็พิจารณาให้ดีๆก็แล้วกันอันตรายมันมีเยอะนะคุณฟังประเทศจีนเนี่ยอย่างเช่นที่ปราจีนบุรีที่เขาเอาอะไรนะขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยคุณฟังเอามาผสมดินนะครับแล้วก็เอาแจกใครอยากได้ดินฟรีไปปลูกต้นไม้อย่างเงี้ยที่ไหนได้เขาเอาพวกสารพวกเนี้ยนะครับผสมในดินแล้วก็ไปรับฟรีมาใส่ต้นไ
แล้วมันก็ซึมไปในดินแล้วก็ซึมไปในน้ำอะไรทั้งหลายแหละคุณฟังต้องระมัดระวังมากเลยเดี๋ยวนี้นะครับเมืองจีนคนดีก็มีเยอะนะไม่ใช่ว่าประเทศจีนไม่ใช่มีคนไม่ดีนะครับ 1,300 ล้านคนเนี่ยนะคุณฟังอาจจะมีสักพันหนึ่งนะครับมีสักพันคนที่มันไม่ดีที่มันชอบนำสินค้าหลอกประชาชนนะครับมีสินค้าปลอมอะไรพวกนี้ที่ผลิตมามันก็มีสักพันคนแต่นอกนั้นก็ดีๆก็มีนะคนจีนไม่ใช่ว่าไม่ดีฉะนั้นคุณฟังก็พิจารณาดูให้ดีกันละกันนะครับจะสั่งซื้ออะไรจะทำอะไรกับจีนเทาเนี่ยต้องพิจารณาให้ดีจีนที่ดีๆก็มีเยอะเหมือนกันนะครับมาฟังเพลงถ้าหัวใจฉันมีปีกนะครับ

โดยรักและคิดถึงในหนฟังถ้าหัวใจฉันมีปีกฉันก็จะบินไปหาเธอแต่ตอนนี้บินไปไม่ได้ฉันก็ยังอยู่ตรงนี้แหละนะครับอย่างที่ผมเรียนคุยคุณฟังในเรื่องของประเทศไทยเรานะครับประเทศไทยเราเนี่ยเป็นเมืองพุทธใจดีคุณฟังมีใจโอบอ้อมอารีนะครับชอบช่วยเหลือคนอื่นนะครับอย่างเช่นประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยคุณฟังที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยนะครับเข้ามาง่ายเหลือเกินนะครับมาตามทางธรรมชาตินี้ก็มาได้ละผมเคยถามนะครับน้องๆจากพม่าเนี่ยนะครับที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยผมบอกว่าอ้าวอยู่ทางเหนือสุดนะเหนือสุดของพม่านะครับที่ติดกับชายแดนของประเทศจีนบอกว่าทำไมไม่ข้ามไปทำงานที่ประเทศจีนเพราะอยู่ใกล้บ้านนะครับทำไมข้ามมาประเทศไทยโอ้โหเดินทางมาสักไกลเลยการเดินทางในประเทศพม่าไม่ใช่ว่าง่ายๆขึ้นเขาลงห้วยทางก็แคบนะคุณฟังนะครับเขาก็มากันนะครับเขาบอกว่าข้ามไปประเทศจีนเนี่ยมันไม่สะดวกนะครับข้ามไปแล้วก็เกิดทางการจับได้เนี่ยครับเขาก็จะไม่ให้เข้าประเทศไล่ออกเลยเขาไล่อย่างหมูอย่างหมาเลยอย่างเงี้ยนะครับไม่ให้เข้าประเทศเขาแต่ไทยเราเนี่ยนะคุณฟังจับได้ยังไงก็แล้วแต่ใจดีเมืองพุทธใช่ไหมครับเราก็จะให้การช่วยเหลืออ่ะมาเข้ามา นะครับนั่นแหละคุณฟังนะครับคนต่างชาติถึงได้อยู่ในประเทศไทยง่ายแล้วก็เข้ามากันเยอะไม่ว่าจะเป็นพม่าจะเป็นลาวนะครับจะเป็นกัมพูชานี่ยังมีมาในประเทศไทยเยอะนะครับแล้วก็รวมไปถึงพวกจีนพวกอะไรทั้งหลายแหละอิสราเอลที่เป็นข่าวนี่คุณฟังนะครับคนต่างด้าวคนต่างชาติที่มาอยู่ในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายนี่เยอะมากเลยนะครับทีนี้คุณฟังเรามาดูนะครับในเรื่องของการเรียนโรงเรียนต่างๆนี้นะครับทางสำนักงานเกี่ยวกับการศึกษาขั้นพื้นฐานนี่นะครับหรือว่าสพทนี่นะครับบอกว่านักเรียนต่างชาตินักเรียนต่างด้าวในปีเนี้ยปีการศึกษาเนี้ยนะครับปี2569เนี่ยในระดับอนุบาลจนถึงมัธยมปลายที่มีคนต่างด้าวเข้ามาเรียนเนี่ยนะครับ16สัญชาติด้วยกันรวมทั้งหมด 154,461 คน 100,000 นะคุณฟัง 154,461 คนพม่าเนี่ยมากที่สุดเลยนะคุณฟังมีพม่าเนี่ยมากที่สุดระดับมีถึง116,454 คนพวกนี้เรียนฟรีนะคุณฟังนะครับถ้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ได้เจ้านายที่มีเงินมีทองเป็นคนมีชื่อเสียงหน่อยฝากเรียนโรงเรียนดีๆได้ด้วยนะเรียนฟรีเนี่ยนะครับพวกพ่อแม่100,000นะครับมีเท่าไหร่นะ116,454 คนนะครับพม่านะครับมาก 154,461 คนนะครับก็มีพม่าเข้าไป 116,454 คนเขมรนี่ก็ไม่ใช่ย่อยนะเขมรก็มีเท่าไหร่เนี่ย 17,975 คนเนี่ยคุณฟังนะครับ 17,975 คนนะครับเขมรแล้วก็มีลาวอีกลาวเข้ามาเรียนในประเทศไทยฟรีนี่นะครับ 17,955 คนแต่พม่าในมากที่สุดเป็นแสนเลย 116,454 คนนั่นแหละครับแล้วประเทศไทยเราต้องเสียภาษีนะครับคนไทยต้องเสียภาษีแล้วก็เรียนหนังสือในโรงเรียนบางทีก็ต้องเสียสตุ้งสตางค์ด้วยใช่ไหมครับแต่ว่าคนพวกนี้เขาก็เรียนฟรีอ้าวไม่ว่ากันนะครับประเทศไทยเราเป็นเมืองพุทธใจดีอยู่แล้วมาฟังเพลงดาวนะครับชื่อดาวนะครับ

เตรียมตัวให้พร้อมล็อกวันให้เป๊ะพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งที่61กำหนดการมีดังนี้ครับในวันที่12ตุลาคมถึงวันที่13พฤศจิกายน2569ระบบจะเปิดให้เราแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าย้ำนะครับว่าบัณฑิตที่มีสิทธิ์ทุกคนจะต้องเข้ารับการยืนยันว่าเข้ารับหรือไม่เข้ารับผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ลำดับถัดมาในต้นปีหน้าในวันที่7ถึงวันที่8มกราคม2570บัณฑิตที่ประสงค์แจ้งเข้ารับอย่าลืมเข้าไปรายงานตัวบัณฑิตด้วยตนเองผ่าน LINE Official Account หรือตามระบบที่มหาวิทยาลัยกำหนดนะครับและมาถึงวันสำคัญที่สุดที่ทุกคนรอคอยครับวันศุกร์ที่8มกราคมบ่ายโมงตรงซ้อมย่อยครั้งที่1ฝึกฝนกับกรรมการส่วนงานณสถานที่ที่ส่วนงานกำหนดครับในวันเสาร์ที่9มกราคมซ้อมย่อยครั้งที่2กับกรรมการส่วนกลางหน้าห้องประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาทิตย์ที่10มกราคมวันฝึกซ้อมใหญ่สวมชุดคลุยวิทยาฐานะพร้อมหมวกแต่งกายให้ครบเสมือนรับวันจริงหน้าห้องประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และแล้ววันสำคัญก็มาถึงครับในวันจันทร์ที่11ถึงวันอังคารที่12มกราคมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่61ณห้องประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ

0: างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีต
1: ห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีตจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จปูนดีคุณภาพดีปูน SCG ตราช้างได้รับมาตรฐานสินค้าจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมม.อ.ก.เลขที่213-2560ภสินคอนกรีตยังรับผลิตจำหน่ายและติดตั้งเสาคอนกรีตรั้วคอนกรีตและพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปแข็งแรงมีมาตรฐานในการผลิตและติดตั้งและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างรับออกแบบวางแผนและประเมินงานก่อสร้างรับรองงบไม่บานปลายบริหารงานโดยอาจารย์เอกพงษ์ณชัยอินตาวงศ์สามัญวิศวกรห้างหุ้นส่วนจำกัดภสินคอนกรีตและห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรลำปางก่อสร้างเลขที่335หมู่ที่4บ้านเหล่าตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองลำปางใกล้บริษัทลำปางฟู้ดโปรดักต์จำกัดติดต่ออาจารย์เอกพงษ์ณชัยอินตาวงศ์โทร081-993-4509คุณแอนมนทิราอินตาวงศ์โทร086-186-7846และสำนักงานโทร054-010-861ภสินคอนกรีตและเพชรลำปางก่อสร้างยินดีให้บริการลูกค้าและผู้รับเหมาก่อสร้างโดยทีมงานมืออาชีพมีประสบการณ์สูงและรับประกันผลงาน
2: บ้านสวยด้วยกระจกอลูมิเนียมซีไลและยิปซัมบอสคุณสมบัติพิเศษบริษัทชุนหาแสงจำกัดจำหน่ายกระจกทุกชนิดกระจกอาคารกระจกห้องน้ำกระจกนิรภัยอลูมิเนียมซีไลยิปซัมบอสชุดประตูบานเฟรมชุดประตูเลื่อน3รางท่อสแตนเลสพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งครบชุดและอลูมิเนียมลายไม้จำหน่ายทั้งปลีกและส่งสินค้าหลากหลายมีให้เลือกมากมายและเลือกได้ดั่งใจบริการดีรวดเร็วที่จอดรถสะดวก
1: นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์จำหน่ายกระจกกลาเดียนและแผ่นยิปซัมตาช้างในลำปางรับติดตั้งกระจกรับกันห้องนอกสถานที่บริษัทชุนหาแสงจำกัดสำนักงานใหญ่ถนนทิพวรรณตำบลหัวเวียงเยื้องวัดศรีชุม
2: สาขา2ปากทางเข้าบ้านกอกชุมถนนลำปางแม่ทะทางไปราชพัฒลำปางติดการเคหะโทร054-316-387
1: และโทร095-451-8710
3: สินค้าใหม่เอี่ยมราคาโรงงานตรงมาที่บริษัทชุนหาแสงจำกัดท่านจะได้สินค้าดีมีคุณภาพจนพึงที่พอใจ
4: คุณกำลังฟัง Hits FM Next 102.25

กับเพลงน้ำตาดารานะครับดาราที่เราเห็นในโทรทัศน์บางทียิ้มย่องผ่องใสนะครับข้างในหรือว่าเบื้องหลังเขาอาจจะร้องไห้ก็ได้นะครับฉะนั้นเราไม่รู้ว่าบางทีเขายิ้มนะครับเพราะว่ามีเจอผู้คนอะไรพวกนี้นะครับอาจจะยิ้มแต่ว่าข้างในเขาหรือว่าเบื้องหลังเขาอาจจะโศกจะเศร้าก็ได้นะครับคนเราก็เป็นแบบนี้คุณฟังมันมีทั้งทุกข์มีทั้งโศกมีทั้งเศร้ามีทั้งสมหวังแล้วก็มีทั้งรักนะครับมันมีทุกอย่างครบรถเอามาคนกันนั่นแหละนะครับวันนี้ใครหวังเลขอะไรในจิตในใจขอให้สมหวังกันแล้วกันนะครับจะได้มีเงินทองใช้วันศุกร์ที่16ตุลาคม2569นะครับ6:43แล้วนะครับประเทศไทยเราก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วคุณฟังแต่ปีนี้มันจะหนาวสั่นเหมือนก่อนๆมาไหมนะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าปีนี้หนาวเหมือนกันแต่ว่ามันหนาวแบบอบอุ่นไม่หนาวสั่นหนาวอะไรมากมายนะครับก็คือเย็นเฉยๆนะครับฉะนั้นประเทศไทยในสัปดาห์หน้าก็คงจะมีประกาศออกมาว่าจะเข้าสู่ฤดูหนาวเมื่อวานตอนสัก4:00-5:00เย็นนะครับที่บ้านผมเนี่ยครับตำบลบ้านเป้าเนี่ยฝนตกหนักเลยคุณฟังนะครับเมื่อเช้านี้ผมมาสถานีปรากฏว่าแถวบ้านน้ำทองตำบลบ่อแฮวเนี่ยไม่มีฝนเลยมาจนถึงสถานีไม่มีฝนไม่มีน้ำขังข้างถนนเลยใช่ไหมครับแสดงว่าไม่มีฝนตกที่บ้านผมนี่หนักเลยนะครับที่ตำบลบ้านเป้าเมื่อวานนี้นั่นแหละคุณฟังนะครับฝนมันตกเป็นที่ไปไทยก็เตรียมเข้าสู่ฤดูหนาวเหมือนกันวันที่17ถึงวันที่22ตุลาคมนี้ลมก็จะเริ่มเปลี่ยนทิศนะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศนะครับทางภาคเหนือภาคอีสานนี่ก็จะเริ่มเย็นในตอนเช้าในช่วงตั้งแต่วันที่17เป็นต้นไปหลังจากนั้นนะครับถ้าว่าอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้าตามเกณฑ์ที่จะประกาศเป็นฤดูหนาวอย่างเช่นอุณหภูมิ23องศาติดต่อกันหลายวันฝนก็ซาซาไปลมก็เปลี่ยนทิศนะครับจากตะวันตกเฉียงใต้นะครับเป็นลมมรสุมฤดูฝนเนี่ยนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นตะวันออกเฉียงเหนือเป็นลมฤดูหนาวมาจากประเทศจีนเนี่ยเขาจะประกาศเป็นฤดูหนาวนะในช่วงนั้นนะครับไม่ต้องเตรียมเสื้อกันหนาวสักเท่าไหร่ต้องดูก่อน บอกว่าไม่หนาวสักเท่าไหร่นะครับแค่จิบจิบอุ่นอบอุ่นนะครับปีนี้เนื่องจากว่ามีเอลนิโญนั่นเองมาฟังเพลงคู่ทาสนะครับ

0: Hits FM Next 102.5 ต่อให้เสียใจแค่ไหนเวลาก็ยังพาเราเดินต่อไปเสมอในชีวิตของคนเราย่อมมีวันที่หัวใจแตกสลายมีวันที่ต้องสูญเสียคนที่รักมีวันที่ผิดหวังกับสิ่งที่คาดหวังและมีวันที่ความเจ็บปวดเข้ามาเยือนโดยไม่ทันตั้งตัวบางครั้งเรารู้สึกราวกับว่าโลกทั้งใบหยุดหมุนไม่อยากก้าวต่อไม่อยากรับรู้อะไรอีกอยากอยู่กับความทรงจำเดิมๆและอยากย้อนเวลากลับไปแก้ไขบางสิ่งแต่ไม่ว่าเราจะเสียใจเพียงใดพระอาทิตย์ก็ยังขึ้นในเช้าวันใหม่ฤดูกาลก็ยังเปลี่ยนผ่านและเวลาก็ยังคงเดินหน้าอยู่เสมอเพราะธรรมชาติของชีวิตไม่มีสิ่งใดหยุดนิ่งได้ตลอดไปแม้แต่ความเจ็บปวดที่หนักที่สุดวันหนึ่งก็จะค่อยๆเบาบางลงไม่ใช่เพราะเราลืมแต่เพราะเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันได้บาดแผลบางอย่างอาจไม่หายไปจากใจแต่จะกลายเป็นบทเรียนที่ทำให้เราเข้มแข็งขึ้นกว่าเดิมจงอนุญาตให้ตัวเองเสียใจได้ร้องไห้ได้คิดถึงได้และอ่อนแอได้ในบางครั้งเพราะนั่นคือธรรมชาติของหัวใจมนุษย์แต่เมื่อพักพอแล้วจงค่อยๆลุกขึ้นอีกครั้งค่อยๆก้าวไปทีละก้าวแม้จะช้าแต่ขอเพียงอย่าหยุดเดินเพราะชีวิตยังมีเรื่องราวอีกมากมายรออยู่ข้างหน้าและวันหนึ่งคุณจะหันกลับมามองวันนี้พร้อมรอยยิ้มแห่งความเข้าใจว่าทุกความเสียใจที่เคยผ่านเข้ามาไม่ได้ทำลายชีวิตคุณแต่มันกำลังสอนให้หัวใจเติบโตต่อให้เสียใจแค่ไหนเวลาก็ยังพาเราเดินต่อไปเสมอและในที่สุดเราจะพบความสงบในหัวใจอีกครั้ง
1: มิทาย MIT ไทยมิทาย MIT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูนยินดีให้บริการครับมิทาย MIT ไทยจำหน่ายยางรถยนต์แบรนด์ดังทั้งยางเก่งที่นุ่มเงียบประหยัดน้ำมันเกาะถนนรีดน้ำได้ดีอย่างเช่นยางดันล็อปยางยูโกฮาม่าและอื่นๆรวมถึงยางกระบะทั้งสายบรรทุกสายซิ่งสายใช้งานหรือสายออฟโรดมิทาย MIT ไทยก็มีบริการครบมิทาย MIT ไทยยังมีล้อแม็กเทรนใหม่ๆลายสวยๆให้ได้เลือกมากมายพร้อมสุดยอดกับโช้คอัพและช่วงล่าง ARB Iron Man Tein YSS Gap Silver นอกจากนี้ยังบริการตั้งศูนย์ถุงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพสูงและเปลี่ยนผ้าเบรกคุณภาพดีหากรถยนต์ของท่านมีปัญหาในการขับขี่เช่นขับกระด้างมีเสียงดังเป็นเรื่องง่ายสำหรับเราที่จะแก้ไขให้ได้หมุนล้อมาหาเราได้ที่มิทาย MIT ไทยหน้าหมู่บ้านลำปางคูนถนนวชิราวุธดำเนินฝั่งขาเข้าลำปางตำบลพระบาทยูเทิร์นอินทราเซรามิกสังเกตป้ายดันล็อกเป็นสำคัญโทร081-992-1852และ054-010-989เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาฬิกาเป็นต้นไปมิทาย MIT ไทยเฮียมิตรและทีมงานพร้อมบริการครับ
2: น้ำมะพร้าวสด 100% พร้อมดื่มจากผลมะพร้าวพันธุ์ดีและวุ้นมะพร้าวเนื้อมะพร้าวอ่อนนุ่มหอมมะพร้าวธรรมชาติแท้ๆหวานละมุนเติมเต็มความหวานที่ดีต่อสุขภาพใส่ใจทุกคำที่รับประทานพร้อมประโยชน์ที่ให้พลังงานอย่างพอดีนอกจากนี้ยังมีขนมบ้าบิ่นขนมไทยไม่สดจากเตาวันต่อวันพิธีพิถันคัดสรรวัตถุดิบและการผลิตที่สะอาดน้ำมะพร้าวสด 100% และวุ้นมะพร้าวหวานละมุนพร้อมขนมบ้าบิ่นหอมมะพร้าวอร่อยลงตัวจำหน่ายทั้งปลีกและส่งร้านค้าจะรับไปจำหน่ายติดต่อน้องต้นน้องปามโทร062-046-5009และ090-920-4582ทุกวันศุกร์จำหน่ายที่ตลาดนัดเกาะคาอำเภอเกาะคาทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์จำหน่ายที่ตลาดเก๋าเจ้าศพตุ๋ยเมืองลำ

กับเพลงขอรักคืนนะครับในเวลา 7:00 นฟังข่าวที่น่าสนใจจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครนะครับผมส่งท้ายกับเพลงคำคนนะครับเจอกันหลังข่าวช่วงนี้ผมลาไปก่อนนะครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ

จากนี้ไป 102.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญท่านรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้อธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศวิสัยทัศน์เพิ่มศักยภาพประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันรับมือมรสุมเศรษฐกิจโลกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: กลุ่มกบฏฮูตียิงขีปนาวุธโจมตีทำเนียบประธานาธิบดีเยเมนในเมืองเอเดนทางตอนใต้ของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต5รายการแข่งขันแบดมินตันเดนมาร์กโอเพ่น2026พรปวีช่อชูวงผ่านเข้ารอบ8คนพบกับอากาเนะยามากุชิต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิซัมุเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นวันนี้เวลา 18:05 นตามเวลาท้องถิ่นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิซัมุครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าภายในอาคารสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิซัมุทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ระหว่างทีมชาติญี่ปุ่นกับทีมชาติสาธารณรัฐคาซัคสถานเมื่อจบการแข่งขันแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามแข่งขันพระราชทานพระราชโอกาสให้นักกีฬาที่ทำผลงานได้ดีที่สุดของทีมชาติญี่ปุ่นและทีมชาติสาธารณรัฐคาซัคสถานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัล Best Player Awards สมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับ
1: อธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนนี้